พี่โบก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้น้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้ของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์คจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราที่นี่นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดอะเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะปิดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดทับลงมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะนี่ข้างบนก็เหมือนกันน้องๆอาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักหลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยแต่ทีนี้ก็ต้องมีขนออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยแล้วค่อยตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะโบ
ัวจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้ก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะหงเนี่ยพี่โบก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้เนี่ยพี่โบก็จะบายน้องมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ถ้าน้องทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

คะน้องๆกับของประดิษฐ์ทั้ง2 อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊แล้วแล้วอยากโชว์ให้พี่โบ๊ดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจในที่เดินชาแนลพี่โบ๊รอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊มีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบ๊และจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิสวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์คจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปให้น้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะลากจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้งสองอันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะ

สองด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกอบด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะเอากระดาษล้างที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วแห้งน้องมาร์คจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะมาถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษล้างอีกแผ่นนึงที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ทีนี้เราก็มามาร์คจุดค่ะแล้วก็ติดกาวกันก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบพี่โบตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบ๊ทก็ได้ตัวกลางขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะพาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะทาแบบนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแล้วถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะมาถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านหนึ่งนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนส์เล็กแล้วพี่น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนเราถ้าน้องๆติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะตันตันเรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเ
ราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วจะมาติดกันลงไปเลยค่ะทางกายรูปอวกาศของพี่โบ๊ทนี่เท่มากมากเลยใช่ไหมคะน้องน้องนี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยซิว่าทำอะไรกันอยู่นะนะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางกายของพี่โบ๊ทลายกาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากมากเลยใช่ไหมคะน้องน้อง

บร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไปเอาไป
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: ฮ่าอิ่มละ
3: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มอง เห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆ

0: างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
1: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
2: เ
1: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้เอง
0: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
1: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
0: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
0: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
1: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
0: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
1: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

ังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ First Dream ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี
3: ้ worm worm worm
0: แปลว่าหนอน
3: flower flower flower
0: แปลว่าดอกไม้
3: Orchid O-R-C-H-I-D Orchid
0: แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กน้องทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกๆแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขออรัธนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก่งแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วย

0: ระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขยนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังขยาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างถ่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตรา3ดูจริงๆด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วย

0: ไปเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
3: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
3: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
3: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมสำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน

0: แก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
5: ไปกันเลย
3: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมาครับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับ

ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบงั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าพึ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีสุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิโตโน่ร้อนนะอ่ะไม่เป็นไรแต่เนาะอร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมตัวโน่ตัวโน่ชอบได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามา

และเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on DLTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและวันนี้ครับเด็กๆกลับมาพบกับTeacher Pamในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ครับเช่นเคยเรายังอยู่กันในบทเรียนในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนปลายทางลองตอบทีเชอร์ด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยอาชีพลองดูที่หน้าจอได้เลยครับ Look at the picture. What do you see? What do you see in this picture? นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างเป็นอาชีพใช่ไหมครับเป็นอาชีพที่หลากหลายเลยและที่สำคัญเด็กๆดูที่ชื่อเรื่องของเราวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นคำถามนะเป็นชื่อเรื่องของเราเลยก็คือ What does a postman do? What does a postman do? นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำประโยคคำถามนี้ได้หรือเปล่าครับแน่นอนครับเป็นประโยคที่ถามเกี่ยวกับลักษณะงานของอาชีพนั้นๆเช่น What does a postman do? เด็กๆเดาออกไหมครับว่าทิเชอร์ถามว่าอะไรเอ่ยเป็นคำถามที่ทิเชอร์ถามเกี่ยวกับอาชีพอะไรครับเห็นรูปอะไรครับลองตอบดูเด็กๆลองดูทั้งรูปอาชีพและรูปสถานที่ของเขานะครับเด็กๆคิดว่าคำว่า postman มีความหมายว่าอย่างไรบุรุษไปรษณีย์นั่นเองครับบุรุษไปรษณีย์ของเรามีหน้าจดหมายส่งพัสดุที่เราสั่งหรือว่าต้องการจะส่งจดหมายไปให้คนๆนั้นนะครับเด็กๆดูครับบุคคลคนนี้บุรุษไปรษณีย์เด็กๆรู้จักไหมครับรู้จักไหมครับในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า postman postman ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายมีอาชีพที่หลากหลายในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆทราบไหมครับว่าเราเรียนแล้วจะรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์เหล่านี้ครับเด็กๆนี่แน่นอนเลยครับมาดูคำศัพท์เหล่านี้กันเลยเด็กๆเห็นไหมครับเดี๋ยวที่เชิญจะลองเปิดมาแล้วเด็กๆลองออกเสียงดูนะเริ่มเลย
2: dentist
1: ออกเสียงตามไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้คำศัพท์นะ janitorนักเรียนปลายทางออกเสียงตามทิชปามด้วยนะครับ janitor postman taxi driver นี่แหละครับก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรครับอาชีพนั่นเองครับคือ job นะและนี่คือหนึ่งในจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราครับและยังมีคนนี้อีก carpenterCarpenter เด็กๆลองจำภาพไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับและนี่ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือคำศัพท์ใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับมันคือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือการออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนั่นเองครับและสามารถบอกความหมายได้นะเด็กๆสามารถพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้ครับและเด็กๆสามารถพูดบรรยายเกี่ยวกับอาชีพได้อย่างแน่นอนเลยเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับก็คือคำศัพท์นั่นเองคำศัพท์คำแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้เด็กๆจำได้ไหมครับว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอาชีพอะไรใช่หรือเปล่านะถูกต้องครับ farmer ออกเสียงพร้อมกันครับ farmer คืออาชีพอะไรครับชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับเราจะใช้คำว่า farmer นะต่อไปเห็นบุคคลคนนี้ที่เป็นเหมือนคุณหมอใช่ไหมแล้วก็มีสัตว์ด้วยคือสัตวแพทย์นั่นเองออกเสียงว่าดังๆครับ next ไปต่อเลย nurse ใช่ไหมใช่แล้วต่อไปครับนี่ไงไม่มีสติกันเลยเด็กๆครับคำนี้คืออะไรเอ่ยpilot ทีเชอร์สังเกตได้แล้วพอมีเพื่อนพูดอะไรออกมาก็จะพูดตามกันเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนพูดผิดก็พูดตามเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจโฟกัสที่ทีเชอร์นะครับโฟกัสที่รูปนะเอาใหม่นะรูปนี้คือรูปอะไรครับ
0: Pilot
1: What does it mean มีความหมายว่าอย่างไร
0: น
1: ัก
0: บ
1: ิน ไปต่อเลย
0: Chef
1: ก็คืออะไรครับพ่อครัวหรือคนทำอาหารนะ Chef คำนี้ครับดังๆครับ
0: waiter
1: very good ก็คืออะไรครับบริกรหรือพนักงานเสิร์ฟนั่นเองครับและต่อไปนี่ไง policeman จำรูปนี้ได้ไหมบุรุษไปรษณีย์คือ
0: postman
1: ลองมาซ้อมกันครับ postman 3 2 1Again please อีกรอบหนึ่งครับ
0: postman
1: จำได้นะเด็กๆจำให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นชื่อเกี่ยวกับชื่อเรื่องของเราในวันนี้ด้วย postman ก็คืออะไรครับบุรุษไปรษณีย์นั่นเองครับไปดูกันต่อเลยเขาเป็นใครเอ่ยเห็นรูปเป็นรูปของคุณหมอแล้วก็ถือแปรงสีฟันด้วยต้องเป็นอาชีพเกี่ยวกับหมอฟันหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
0: dentist
1: ไหนเด็กๆลองสะกดคำนี้พร้อมกันครับ
0: dentist
1: โอเคขออีกครั้งหนึ่งครับ again please
0: d
1: โอเคเก่งมากแต่ว่าขออีกครั้งหนึ่งครับ D E N I S T ใช่ไหมถูกต้องแล้วครับไปต่อเลยเด็กๆดูคำนี้เขาทำอาชีพอะไรรูปนี
2: ้คน
1: ขับ
2: แท็กซ
1: ี่เป็นคนขับแท็กซี่นั่นเองครับคนขับแท็กซี่ตอนนี้เป็นอาชีพอยู่นะครับเป็นคนขับรถแท็กซี่นะก็คือ
0: taxi driver
1: สะกดพร้อมกัน spell it please 3 2 1 ขออีกรอบหนึ่งดังๆครับ
0: Taxi driver
1: โอเค next เด็กๆดูรูปนี้รูปผู้หญิงคนนี้ครับเขาลองเดาอาชีพดูลองเดาอาชีพดูครับเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่ครับร้องเพลงคำนี้ออกเสียงว่า singerเด็กๆครับ spell it please s singer ขอออกเสียงคำนี้5ครั้งดังๆพร้อมกันนะครับ
0: singer
1: เด็กๆครับไม่ใช่ singer นะ no ไม่ใช่เสียงเกอนะครับ ng ออกเสียงเงอเพราะฉะนั้นแล้วออกเสียงว่า singer 5ครั้งครับ
0: singer
1: ครบยังครับครบ5ครั้งยังเด็กๆจำให้ดีเลยนะครับคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรครับ
0: singer
1: โอเคไปดูกันต่อเลยเด็กๆลองเดาอาชีพคนนี้ดูรูปตรงกลางนี้เขาทำอาชีพอะไรเขาถืออะไรอยู่ครับถือเลื่อยใช่ไหมแล้วก็มีไม้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอาชีพนี้ก็คือช่างไม้นั่นเองครับช่างไม้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
0: carpenter
1: ออกเสียงคำนี้3ครั้งพร้อมกัน3 times
0: carpenter
1: Very good อ่ะเมื่อออกเสียงได้แล้วลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับมีตัวอะไรบ้างพร้อมกันเลย
2: carpenter
1: very good อ่ะลองดูรูปนี้ต่อรูปนี้เด็กๆ เขาถืออะไรบ้างครับ
3: ไม
1: ้กวาดแล้วก็มีที่ตักผงใช่ไหมเด็กๆคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรเรามาดูกันดีกว่า janitor
3: janitor
1: คือนักการพันโรงนั่นเองครับที่โรงเรียนของเรามีไหมครับ
3: ม
1: ีนี่เองออกเสียงว่าอะไรครับ
3: janitor
1: janitor
3: janitor
1: นักเรียนปลายทางฝึกออกเสียงซ้ำๆเยอะๆนะครับคำนี้ออกเสียงว่ายังไงนะครับ
3: janitor
1: โอเคเดี๋ยวทีเซอร์จะเอาคำศัพท์ออกก่อนลองดูที่คำแรกออกเสียงว่าอย่างไรครับ
3: Singer
1: Very good Next ต่อเลย
3: Carpenter
1: Carpenter และสุดท้ายนักการพันโรงเนี่ย Start with J ออกเสียงตัวขึ้นต้นด้วยตัว J ออกเสียงว่าเร็วๆJanitor ออกเสียงพร้อมกันครับ
3: Janitor
1: Janitor
3: Janitor
1: อีกรอบหนึ่งนะนักการพันโรงออกเสียงว่าอย่างไรครับ
3: Janitor
1: Janitor โอเค Let's learn ของเราในวันนี้เด็กๆคิดว่าพอถึงช่วง Let's learn ของเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับการถามและตอบนะถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆเด็กๆ ดูที่รูปนี้ครับ Look at picture เห็นอะไรบ้าง

0: ครับมีรูปอะไรบ้างครับที่เห็นไพลอตอะไรอีกครับเห็นอะไรอีกครับแอร์พอร์ตก็คือสนามบินแล้วก็อะไรอีกอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมเนี่ยอะไรเอ่ยเครื่องบินก็คือเพลนจำได้ไหมที่เขาลักษณะงานของเขาคืออะไรครับเพลนด้วยมีเพลนด้วย fly a plane flies a plane อ่ะเตรียมตัวไปเรียนรู้กันเลยนะครับเด็กๆทีเชอร์จะตั้งคำถามให้นะ what is he
1: he is a pilot
0: what is he
1: he is a pilot
0: what does a pilot do
1: he flies a plane
0: what does a pilot do
1: he flies a plane
0: เขาขับเครื่องบินนั่นเองครับเด็กๆครับตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างตั้งคำถามให้ทีเชอร์หน่อย 3, 2, 1
1: What is he?
0: ชี้ไปที่รูปด้วย
1: What is he?
0: He is a pilot
1: What does a pilot do?
0: He flies a plane He flies a plane ไปกันต่อเลยครับ Next ดูที่รูปนี้จำได้ไหมว่าเป็นรูปอะไรSinger Singer นะไปดูกันเลยครับ What is she
1: She is a singer
0: What is she
1: She is a singer
0: เด็กๆต่อไปคิดว่าทีเชอร์จะถามว่าอะไร What does a
1: singer
0: What does a singer do Very good What does a singer do ตอบว่า She sings song She singsong เด็กๆครับคำว่า songs ออกเสียงใหม่ครับ she sings songs
1: she sings songs
0: เห็น s ไหมครับมี s ทั้ง2ที่เลยต้องออกเสียง s ด้วยนะ she sings songs
1: she sings songs
0: เด็กๆดูคำว่า sing s i n g คำนี้คือคำกริยาเด็กๆคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: ร
0: ้
1: อง
0: ร้องโอเคร้องและเพลงล่ะครับเพลงก็คือซองนั่นเอง S O N G ซองคือเพลงเติม S ด้วยร้องหนึ่งเพลงไหมร้องหนึ่งเพลงไหมครับร้องหลายเพลงนะครับเป็นนักร้องต้องร้องหลายเพลงโอเคโตขึ้นใครอยากเป็นนักร้องบ้างแสดงว่าเสียงดีนักเรียนปลายทางมีใครอยากเป็นนักร้องไหมครับเด็กๆต้องฝึกร้องเยอะๆนะจะได้มีเสียงที่ไพเราะนั่นเองไปดูกันต่อเลยมาดูคนนี้ของเราเลยคำนี้คำศัพท์คืออะไรครับ
1: postman
0: postman ทีเชอร์จะถามว่า what is he
1: he is a postman
0: ต่อไปจะถามทีเชอร์กลับหน่อยครับด้วยประโยคต่อไปเลย
1: what does a postman do
0: very good เป็นประโยคที่สองนะ what does a postman do เด็กๆช่วยตั้งคำถามให้ทีเชอร์หน่อยครับประโยคที่สองHe brings letter. He brings letter. เด็กๆลองดูทีเชอร์ยังไม่แปลให้ทีเชอร์จะทดลองทำท่าให้ดู He brings letter. เขาส่งจดหมายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วคำไหนที่แปลว่าส่งหรือว่านำจดหมายเนี่ยคำไหนครับคำว่า bring คือการนำจดหมายเนี่ยมาให้หรือไปให้ก็ได้นะคำว่า letter แปลว่าอะไรลูกถูกต้องครับ letter แปลว่าจดหมายนั่นเองครับสมัยนี้ยังมีการส่งจดหมายอยู่ไหมครับ
1: ม
0: ีลองไปดูที่บ้านอาจจะยังมีเป็นซองจดหมายอยู่ส่งจดหมายให้กันอยู่นะโอเคไปดูกันต่อเลยนะครับต่อไปที่เชื่อจะให้กรุ๊ป1อยู่ไหนครับกรุ๊ป1 and กรุ๊ป2ถามกันนะด้วยอาชีพต่อไปนี้รูปนี้เป็นรูปของอะไรครับอาชีพอะไรเอ่ยเด็กๆครับรูปนี้เป็นอาชีพของอะไร
1: Carpenter
0: โอเคเด็กๆครับลองดูนะประโยคนี้ What is he
1: He is a carpenter
0: What does a carpenter do
1: He
0: makes chairs He makes chairs เด็กๆ ดูคำว่า he

0: He makes chairs คืออะไรเอ่ยคำว่า make ก็คือการทำนั่นเองครับ chair c h a i r ใครพอเดาได้บ้าง c h a i r แปลว่าอะไร very good เด็กๆปลายทางครับ c h a i r คือ chair ก็คือเก้าอี้นั่นเองครับเป็นเก้าอี้ไม้นะเก้าอี้ไม้เพราะฉะนั้นช่างไม้เขาก็ประดิษฐ์อะไรที่เกี่ยวกับไม้นี่แหละเขาทำได้หมดเลยแต่ในประโยคนี้ทีเชอร์นำคำว่า he makes chairs มาเพราะว่าเด็กๆจะได้ฝึกคำนี้ด้วยเขาทำเก้าอี้ไม้นะเด็กๆครับกรุ๊ป1ตั้งคำถามกรุ๊ป2ตอบ3 2 1ดังๆนะ
1: What is she?
0: เด็กๆดูเขาด้วยครับว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนักเรียนปลายทางครับดูด้วยนะครับว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายให้ใช้ he ถ้าเป็นผู้หญิงให้ใช้ she นะครับ3 2 1
1: What is she? She is a carpenter
0: ต่อไปกรุ๊ป2ถามมั่งครับกรุ๊ป1เตรียมตอบนะ3 2 1
1: What does a carpenter do?
0: He อะไรครับ
1: makes...
0: ถูกต้องแล้วครับ he makes chairs he makes chairs ออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ he makes chairs ออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ he makes chairs
1: he makes chairs
0: โอเคต่อไปกรุ๊ป3กรุ๊ปที่อยู่ไหนครับลองดูอาชีพนะเอาอย่างนี้ดีกว่าทีเชอร์จะสอนทั้งห้องเลยละกันทีเชอร์จะถามนักเรียนตอบนะเด็กๆครับดูที่ผู้หญิงคนนี้เป็นอาชีพใหม่ที่ทีเชอร์จะสอนเด็กๆดูครับลองเดาดูว่าเขาทำอาชีพอะไรเด็กๆดูทั้งคนและก็ดูทั้งสถานที่ประกอบไปด้วยนะครับเด็กๆคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรเป็นครูห้องสมุดใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือเรียกว่าบรรณารักษ์นั่นเองครับบรรณารักษ์ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องสมุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ก็คือทีเชอร์จะถามว่า what is she she is a librarian ค่อยๆออกเสียงใหม่พร้อมกันนะ librarian librarian group 4 group 5อาชีพนี้ออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ librarianLibarian. What is she?
1: She is a librarian.
0: What is she?
1: She is a librarian.
0: Group 1. What is she?
1: She is a librarian.
0: Group 2.Group
2: 3 She is a librarian
0: Group 1
1: She is a librarian
0: Group 4 Group 4
1: She is a librarian
0: Group 5
1: She is a librarian
0: Very good She is a librarian ก็คือบรรณารักษ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนั่นเองครับไปดูกันต่อเลย What does a librarian doWhat does a librarian do?
2: She keeps books.
0: She keeps books. She keeps book. เขามีหน้าที่เก็บหนังสือนั่นเองครับเก็บหนังสือนะเด็กๆทีเชอร์จะตั้งคำถามอีกหนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันตอบนะครับ What is she?
1: She is a librarian.
0: What does a librarian do?She keeps books. Okay, very good. ต่อไปใครจำภาพนี้ได้บ้างเป็นรูปเกี่ยวกับนักการพันโรง Very good. Janitor.
1: Janitor.
0: Okay. เพราะฉะนั้นแล้วคำถามนี้ควรตั้งคำถามว่าอย่างไรครับเด็กๆถามเลยถูกต้องแล้วครับ

0: ต้องเดาสุดสิครับว่าเขามีหน้าที่อะไรอ่ะกล้าใช่ไหม คิดว่าคำว่า he keeps a school clean คืออะไรครับ
1: ทำความสะอาดโรงเรียนคร
0: ับ เขาทำความสะอาดโรงเรียนเขาเก็บกวาดโรงเรียนนะเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่านักการพันโรงของเราทำหน้าที่เกี่ยวกับรักษาความสะอาดให้โรงเรียนของเรานั่นเองครับไปดูกันต่อเลยก่อนไปทีเชอร์จะกลับมาถามก่อนว่า what is heโอเค What does a janitor do?
2: He keeps a
0: school clean. Very good. เก่งมากๆเลยครับดูคำนี้เป็นอะไรอาชีพนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะมีสองคำ Taxi driver ออกเสียงพร้อมกันครับ
2: Taxi driver
0: Taxi driverเป็นอาชีพอะไรนะครับเป็นอาชีพอะไรเอ่ยคนขับแท็กซี่นะคะคนขับแท็กซี่ออกเสียงว่าแท็กซี่ดライเวอร์พร้อมที่จะตอบทีเชอร์หรือยังครับ What is he?
2: He is a taxi driver.
0: What is he?
2: He is a taxi driver.
0: Very good. ตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างครับHe drives a taxi. He drives a taxi. ลองออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ He drives. He drives. He drives a taxi. He drives a taxi. มีเสียง S นะครับ He drives a taxi.
2: He drives a taxi.
0: เพราะฉะนั้นแล้วเขาทำหน้าที่ขับรถใช่ไหมครับขับรถแท็กซี่คำไหนคือคำว่าขับ
2: drives
0: very good คำนี้คือคำว่าขับนะครับ he drives a taxi very good นี
3: ่
0: ทำไมถึงว่าเป็นหมอฟันเขาชี้เป็นที่ฟันใช่ไหมครับโอเคหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะครับหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะVery good. Dentist.
2: Dentist.
0: Dentist.
2: Dentist.
0: ที่ฉันจะพาออกเสียงน้องก่อนจะดัง Dentist.
2: Dentist.
0: แบบนี้แหละอยากได้เสียงแบบนี้ Dentist.
2: Dentist.
0: What is she?
2: She is a dentist.
0: What does a dentist do? She takes care.Of teeth. She takes care of teeth.
3: ด
0: ู
3: แลฟ
0: ัน
3: คร
0: ับ โอเคถูกต้องเลยครับเขาดูแลรักษาฟันของเรานั่นเองครับให้กับทุกคนเลยใครกลัวหมอฟันบ้างกลัวหมอฟันไหมเอาใหม่กลัวหมอฟันไหมลูกไม่กลัวเนาะสามารถไปให้ฟันดูฟันได้นะให้หมอฟันดูน่ะเขาจะได้รักษาฟันของเราได้ถ้ามีเกิดมีการผุหรือปวดจะได้ไม่ปวดฟันนะครับไปกันต่อเลย What does a dentist do?
2: He takes care of teeth.
0: She takes care of teeth.
2: She takes care of teeth.
0: คำไหนคือฟันเอ่ย
2: Teeth.
0: โอเค Teeth. Teethพร้อมหรือยังไปต่อแล้วนะถ้าเรามาเจอภาพนี้ในช่วง Let's Practice ของเราคือการอะไรเอ่ยได้ฝึกทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันนี้ของเรายังเป็นการจับไม่จับคู่แล้วทีเชอร์ไม่จับคู่ทีเชอร์จะให้ทำกิจกรรมกลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถดูจากหน้าจอเลยแล้วก็ตั้งคำถามพร้อมกับตอบไปพร้อมๆกับหน้าจอเลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางทีเชอร์มีอันนี้มาให้เป็นบัตรคาอาชีพแต่เด็กๆครับเด็กๆครับเด็กๆจะได้คนละ1อาชีพและเดี๋ยวที่เชิญจะสาธิตแล้วกันมิลินคำเฮียพลีสเอาอยู่นาวาอยู่ก็ได้อยู่ๆมาทดลองก่อนลูก แต่ละกลุ่ม

0: จะได้คนละหนึ่งชุดแบบนี้แล้วก็เอาไปแจกกันคนละหนึ่งอาชีพนะยกตัวอย่างเช่นมิลินได้อาชีพนี้และสเนลได้อาชีพอะไรลูกด็อกเตอร์อ่ะโอเคมิลินจะเป็นคนถามสเนลก่อนเลยว่า what is he อ่ะลองถามดูถูกต้องแล้วถามคำถามที่สองเลยลูกอ่ะใช้ไมค์ดีกว่าถูกต้องแล้วลูกทำแบบนี้เลย
1: What does
0: อ่ะเริ่มใหม่ลูกเอาเริ่มใหม่ตั้งแต่ What is he
1: What is he He is a farmer
0: Very good ต่อเลยถามคำถามที่สองต่อเลย
1: What does a farmer do
0: He grows rice He grows rice
1: He grows rice
0: โอเคและเมื่อถามจบแล้วต้องทำยังไงครับสลับกันต่อไปเริ่มที่สเนลบ้างแล้วก็ถามที่อาชีพที่ตัวเองได
1: ้ What is he? He is a doctor. What does a doctor do?
0: He takes care of sick people.
1: He takes care of sick people
0: แบบนี้นั่นเองครับที่เด็กๆจะใช้ประโยคที่เราเคยเรียนมานะในการตอบคำถามนะครับอ่ะโอเคเด็กๆทุกกลุ่มเข้าใจไหมครับเด็กๆทุกกลุ่มเข้าใจไหมที่ช่วยทำอะไรครับให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเองได้จากนั้นเมื่อถามเสร็จแล้วให้สลับคนนะครับเฉพาะในกลุ่มตัวเองเท่านั้นนะจะได้ไม่ต้องลุกอ่ะโอเคเข้าไปมาโอ้ sorry เก็บให้ทีเชอร์หน่อยถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ด็กๆครับ Time is up Time is up Time is up In 5 4 3 2

0: one. Sit properly. Sit properly. เงียบยัง Sit properly. โอเคทีเชอร์จะขออาสาสมัครมาปิ่นมาอ่ะต้องกล้ามาหยิบเอาไม้มาปิ่นหยิบภาพของตัวเองมาด้วยนะครับพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนจะถามและตอบถูกต้องหรือไม่ Fire fire
1: What is he
0: เด็กๆ sit properly
1: What is he? He is a firefighter. What does a firefighter do?
0: He fights fire.
1: He fights fire.
0: ต่อไปหนูถามบ้างครับ
1: What is he? He is a pilot. What does a pilot do? He flies plane.
0: โอเคตบมือให้เพื่อนนะครับไปเก่งมากๆเลยเด็กๆสามารถเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ได้เดินดูแล้วสามารถถามตอบได้ครบทุกคนอยู่นะครับเด็กๆครับเราไปดูกันต่อเลยกิจกรรมต่อไปให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่9ของเรานะครับ What does a postman do เปิดไปที่ใบงานที่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะครับหน้าที่เท่าไหร่จ๊ะเด็กๆดูที่รูปนี้เปิดไปที่หน้า43หน้า43ของเราจะมีแบบฝึกหัดอยู่2พาร์ทพาร์ท A และพาร์ท B นะครับเด็กๆจะได้กรอบข้อความเหล่านี้ก็คือหน้าที่ของเขาเด็กๆนำคำในกรอบนี้มาจับคู่ให้ตรงกับอาชีพนั้นๆเช่นยกตัวอย่างเด็กๆดูที่ number 1ข้อที่1เป็นอาชีพอะไรครับเด็กๆดู number 1ครับเป็นอาชีพอะไรครับถูกต้องแล้ว a singer เด็กๆลองดูสิครับว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรเป็นคำไหนเอ่ย bring letter หรือเปล่าครับ bring letter เป็นอันนี้หรืออันนี้เป็น singsซองเด็กๆนำมาเขียนได้เลยครับเด็กๆลองสะกดคำว่าซิงซองให้ทีเชอร์หน่อยครับโอเคเด็กๆก็นำมาเติมแบบนี้ได้เลยจากนั้นไปดูที่พาร์ท B พาร์ท B เขาบอกไว้ว่าให้นักเรียนอะไรครับลองอ่านคำสั่งดูพาร์ท B อ่านดังๆพร้อมกันครับนำเลขข้อความจากพาร์ท A ไปใส่ในรูปภาพให้ตรงเด็กๆนำเลข1ไปใส่ในรูปไหนครับในพาร์ท B เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปคนร้องเพลงนั่นเองครับรูปนักร้องนะเด็กๆก็เอาเลข1ไปใส่ได้เลยจากนั้นก็ให้นักเรียนทำต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

าเพนเทอร์แล้วลูกข้อคาเพนเทอร์ใครถึงแล้วบ้าง

0: ้องการความช่วยเหลือ
1: ได้เลยอ
0: ะไรลูกไลบรารีน
1: เขาทำอะไรเกี่ยวกับบุ๊ก
0: อ่ะต่อเลยคีปอะสกูสกูคืออะไรสกูเขาคืออะไรลูกคำว่าสกูโรงเรียนแล้วใครทำอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างไม่ใช่ไม่มีทีเชอร์เขาคือพันโลทีเชอร์ตอบเสียงให้ฟังนะเจนี่ถือถามอะไรไหมต่อไปไลบรารีโพสแมนเขาทำอะไรนะครับส่งอะไรบุรุษไปรษณีย์เขาส่งอะไรส่งจดหมายเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าจดหมายในภาษาอังกฤษก็คือ letter brings letter เขาทำอาชีพอะไรนี่เจนิเตอร์คืออะไรลูกเขาทำอะไรทำความสะอาดใช่ไหมทำความสะอาดอะไรซ่า

Dentist. มั่นใจมั่นใจทำเลยไหนเลือกอันไหนลูกเลือกถูกต้องหน้าเวลาเขียนตัว B ไม่ต้องเอามาข้างหน้าให้เป็นเสาตรงๆลองทำดูจบแล้วตัว B ถูกต้องจะได้ตัว B กูบอกว่าตัว B เอา B เล็กอ่ะ B เธอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีหางมาไม่เอาตั้งตรงๆเลยแล้วก็แล้วก็ครึ่งได้แบบนี้เลยLibarian เขาทำอะไรเกี่ยวกับ books นะเขาทำอะไรเกี่ยวกับ books นะห้องสมุดอะไรที่นี่มันคือคอนครับผมโอเคโอเคเด็กๆ time is up พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับใครถูกต้องให้เช็คถูกได้เลยนะครับมาดูการตามทีเชอร์เลยเด็กๆครับข้อ A เราจะตอบว่าอะไรครับ A singer sings song โอเคใส่เลย postman ใส่อะไรครับ brings letter ใครถูกติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อไป number 3 librarian ก็คือ keeps book ต่อไปข้อ4นะ number 4 a carpenter make chairs ต่อไป a janitor keeps a school clean keep a school clean ต่อไป number 6 a taxi driver drive a taxinumber 7 a dentist takes care of teeth

0: Number 8, a pilot fly a plane. โอเคเด็กๆครับใครถูกต้องให้ติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อไปตรวจพาร์ท B กันเลยพาร์ท B ของเราเด็กๆครับ Number 1ใส่ที่นักร้องคือซิงเกอร์ Number 2ใส่ที่ไหนครับใครทำเสร็จแล้วบ้าง Number 2ใส่ที่รูปไหนครับPostman ถูกต้อง very good number 3ใส่ที่ librarian เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะครับต่อไป number 4ใส่ที่ a carpenter number 5ใส่ที่ a janitor number 6 a taxi driver number 7 a dentist number 8สุดท้ายเลยนักบิน a pilot โอเคเด็กๆติ๊กถูกแล้วก็ลงชื่อได้เลยนะครับต่อไปนะครับเด็กๆมาดูช่วงนี้ช่วงสำคัญของเราก็คือ wrap up ของเราคือการสรุปบทเรียนในวันนี้เด็กๆทีเชอร์จะเตรียมคำศัพท์มาให้และให้นักเรียนออกเสียงดังๆพร้อมกันนะครับไปเลย nurse ดังกว่านี้ครับ
1: Taxi driver. Carpenter.
0: ถ้าเด็กๆจะไปตรวจฟันทำฟันถอนฟันเราจะไปหาใครครับถ้าเด็กๆอยากส่งจดหมายจะไปหาใครครับ
1: Postman.
0: ถ้าเด็กๆอยากได้อะไรที่เกี่ยวกับไม้ต้องไปหาใครครับไปหาช่างไม้ก็คือ carpenter นั่นเองโอเคครับวันนี้เด็กๆได้คำศัพท์ที่มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับอาชีพของเรานะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราเด็กๆลองดูครับ my dream job อาชีพในฝันของฉันเด็กๆจะได้บอกทีเชอร์แล้วแหละรอบนี้ว่าอาชีพในฝันของเด็กๆคืออะไรและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ใบงานที่10ที่11นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามกันด้วยนะครับต่อไปทิชปามจะนำอะไรมาสอนเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: Class ready

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒน

0: ฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนอยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีก1ชั่วโมงแต่ชั่วโมงวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านนิทานจำได้ไหมเรื่องยักษ์กินอะไร
1: ย
0: ักษ์กินน้ำตาใครพอจะรู้บ้างว่าเรื่องยักษ์กินน้ำตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีเรื่องพึ่งอะไรนะพึ่งสารพัดนึกถ้าเกิดว่าใครกลับไปหาความรู้แล้วก็อ่านนิทานเรื่องนี้มาล่วงหน้าแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำงานที่คุณครูนำมาฝากได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3การอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ใครเคยคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆบ้างคาดคะเนคาดคะเนคืออะไรดีกว่าอ่ะตอบก่อนอ่ะเมธันลูกคาดคะเนคืออะไรนะเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูสิลูกคาดคะเนคืออะไรการคาดคะเน
2: เดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะ
0: เดาเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้กับเมธันหน่อยก็คือการเดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องใช้การคาดคะเนคาดคะเนหรือเราเรียกว่าเดาแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นวันนี้คุณครูต้องมีเรื่องมาให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นครูมีภาพมาฝากนี่ภาพนี้คือภาพอะไรลูกใครจะตอบมีภาพอะไรบ้างกล้าแล้วก็จะตามด้วยกล้าภาพแรกลูกภาพนี้ดูสิภาพฝั่งซ้ายมือ
2: ประเพณีวันสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีวันสงกรานต์ทำไมหนูรู้ว่าเป็นวันสงกรานต์นะลูก
2: เพราะเขาเล่นน้ำและใส่ชุดลายดอกกัน
0: ใส่น้ำและใส่ชุดลายดอกเขาเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องนั่งลงต่อไปใครจะตอบอีกนะมาที่แตงกวาเด็กไปทางตอบสิลูกต่อไปภาพด้านขวาบนลูกมีภาพผู้หญิงคนนึงสวมชุดสีเหลืองกำลังทำอะไรนะ
2: ลอยกระทงค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นวันอะไรนะลูก
2: ลอยกระทงค่ะ
0: ลอยกระทงทำไมถึงรู้ว่าลอยกระทงเพราะภาพมันชัดอยู่แล้วใช่มั้ยลูกถือกระทงแล้วก็มีกระทงลอยอยู่ด้วยถูกต้องจ้าและภาพล่าสุดท้ายตอบพร้อมกันคิดว่าวันอะไรทำไมวันขึ้นปีใหม่เขาอาจจะจุดผู้ฉลองวันเกิดครูกันก็ได้คนเดียวเลยไม่ใช่เหรอโอ้โหถ้าเกิดว่าครูมีคนฉลองให้แบบนี้แสดงว่าครูต้องดังระดับหนึ่งเลยใช่ไหมนี่ยังไม่มีใครรู้จักแสดงว่าวันอะไรวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมแน่นอนวันขึ้นปีใหม่แต่รู้ไหมว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นี้ทำไมลูกเกิดขึ้นเดือนอะไรนะมาดูกันเรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรเด็กก็ตอบครูมาแล้ววันสงกรานต์วันลอยกระทงและวันปีใหม่แต่ครูถามต่อว่าอุ๊ยขึ้นเดือนมาให้แล้ววันลอยกระทงอ๋อไม่ใช่วันปีใหม่เกิดขึ้นในเดือนอะไรมกราคมเด็กปลายทางก็ตอบได้ว่ามกราคมวันที่เท่าไหร่วันที่1เลยใช่ไหม1มกราคมมันขึ้นปีใหม่ต่อไปวันสงกรานต์เกิดขึ้นเดือนอะไรลูก
1: เมษายน
0: เมษายนวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมมี12บ้างมี13บ้างมี14 13 14 15ใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่บางพื้นที่ก็จะขยายเวลาไปอีกใช่ป่ะลูกเดือนเมษายนต่อไปวันลอยกระทงเดือนอะไรเดือนอะไรลูกเด็กปลายทางตอบได้ไหมพฤศจิกายนพฤศจิกายนมีการลอยกระทงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูให้เด็กๆจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรเอ็กคิวยกมือก่อนจ้าเด็กๆไปทางตอบนะลูกถ้าจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรครับอีคิวว
3: ันขึ้นปีใหม่ครับ
0: เป็นเหตุการณ์ที่เท่าไหร
3: ่1ครับ
0: แล้วต่อไปเกิดขึ้นอะไรต่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อ
3: วันสงกรานต์ครับ
0: วันสงกรานต์ทำไมครับเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มช่วยจ้าอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่1คือวันปีใหม่เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนมกราคมต่อไปอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่2วันสงกรานต์แต่ทำไมต้องเป็นวันสงกรานต์ล่ะเป็นเหตุการณ์ที่2เพราะว่า
3: เพราะว่าเป็นเดือนเมษาครับ
0: เพราะว่าอยู่ในเดือนเมษามกรากับเมษาเดือนไหนมาก็มาก่อน
3: มกรา
0: แล้วเดือนที่2คือเมษาต่อไปเหตุการณ์สุดท้ายที่คิวคิดว่าจะเกิดขึ้นคือภาพของเหตุการณ
3: ์ลอยกระทง
0: ลอยกระทงเพราะว่าอะไร
3: อยู่ที่เดือนพฤษภาคม
0: เดือนอะไรนะเดือนอะไรลูกอีกหนึ่งครั้งลูกเดือนอะไร
3: พฤศจิกา
0: พฤศจิกาอะไร
3: ยน
0: ต์อีกหนึ่งครั้งครับ
3: พฤศจิกายนคร
0: ับ เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและทั้ง3เหตุการณ์นี้อีคิวบอกว่า1เกิดวันปีใหม่ก่อน2วันสงกรานต์3วันลอยกระทงเพราะว่าเดือนแต่ละเดือนมันมาก่อนและหลังกันตามลำดับมกราเมษาและพฤศจิกายนเอาผมไม่ให้อีคิวหน่อยลูกเดี๋ยวไปทางด้วยคงจะตอบได้แต่แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสำคัญต่างๆนี้นักเรียนคิดว่าวันสำคัญทั้ง3วันนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้างเหตุการณ์ต้องให้ข้อคิดกับเราอยู่แล้วแน่นอนทุก3เหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์นี้ทุกเหตุการณ์นี้เป็นวันหยุดลูกแล้ววันหยุดเราไปทำอะไรกันแต่ไปเล่นนะไม่รู้เราต้องทำอะไรอ่ะเชฟลูกมีความสำคัญอย่างไรนะแล้วให้เขาคิดยังไงกับเรา
2: ถ้าเรามีเวลาว่างทำให้มีประโยชน์ครับ
0: มีประโยชน์อย่างไรล่ะลูกถ้าเรามีเวลาว่างทำให้เรามีประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์แต่มีประโยชน์อย่างไร
2: ถ้าเราเครียดเราจะอาจจะเล่นได้ครับ
0: ถ้าเราเครียดเราไปเล่นน้ำได้ไปลอยกระทงได้เครียดไปดูพลุได้ก็ช่วยได้ใช่ไหมอ่ะผมไม่ให้เชฟหน่อยจ้าแต่เด็กๆสังเกตไหมเหนือสิ่งอื่นใดจาก3ภาพนี้เราต้องใช้เวลาร่วมกับใคร
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: แน่นอนเราได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวแล้วเรามีความสุขไหมมีความสุขและแน่นอนไม่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมไม่มีความสุขเพราะคิดถึงครูกันใช่เปล่าเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวดังนั้นเราก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในวันหยุดต่างๆและแน่นอนเรื่องของเราในวันนี้ครูจะไม่ได้มีภาพให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะต้องมีนิทานมาให้2เรื่องที่ได้บอกไปแล้วดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1คือนักเรียนต้องอธิบายความหมายของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้2บอกหลักการของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้3คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องได้4มีมารยาทในการพูดและการอ่านและ5ให้อ่านนิทานมาเยอะแล้วตอนนี้มีนิสัยรักการอ่านแล้วหรือยังใครมีแล้วยกมือขึ้นใครกลับไปอ่านหนังสือจากที่คุณครูเคยให้อ่านนิทานบ่อยๆและอยากกลับไปอ่านเองโดยที่ครูไม่ต้องบอกแล้วยกมือเด็กปลายทางมีไหมลูกถ้ามียกมือเลยปรุงให้กับตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมกลับไปอ่านมาเยอะๆยิ่งอ่านเราก็ยิ่งมีอะไรลูกความรู้แล้วก็มีคำศัพท์ในหัวเราเยอะๆแยะๆมากมายมาดูความรู้กันกิจวัตรประจำวันของหนูดีก่อนเรามาโรงเรียนเราทำอย่างไรบ้างตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันไปโรงเรียนแต่งตัวแล้วอะไรมาก่อนล่ะมาดูชีวิตของหนูดีบ้างหนูดีข้อที่1อ่านเองเก่งจังหนูดีทำอะไรบ้าง1 2 3ทางอ่านพร้อมเพื่อนนะลูก2
4: ฉันทำข้าวต้มและเก็บที่หอมเรียบร้อย
0: 3หนูดีทำอะไรอีก
4: ฉันตื่นแต่เช้าทุกวัน
0: หนูดีตื่นแต่เช้าทุกวันเลยต่อไป
4: ฉันรับประทานอาหารเช้าพ่อแม่
0: ต่อไปหนูดีทำอะไรอีก
4: ฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียน
0: และสุดท้ายหนูดีทำอะไรคุณครูอยากจะถามว่าเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนลำดับที่1 2 3 4 5 6เด็กๆไปทางคิดนะลูกตอบพร้อมกันเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน1 2 3 4 5 6เหตุการณ์ใด3ก็คือฉันตื่นแต่เช้าทุกวันต้องเกิดขึ้นก่อนถ้าไม่ตื่นแสดงว่าคงไปกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องจ้าฉันตื่นแต่ชั่ววันต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกคิดว่าประโยคที่2คือฉันพับผ้าห่มและเก็บที่นอนเรียบร้อยต้องเกิดขึ้นเป็นลำดับที่2เป็นคำตอบที่เด็กปลายทางคิดเหมือนกันไหมถูกต้องจ้าต่อไปเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นลำดับที่3ส 3 1เหรอฉันอาบน้ำถูสบู่ทุกเช้าแล้วใส่ชุดนักเรียนที่สะอาดใครคิดแตกต่างจากเพื่อนมีไหมชมทำมือขึ้นมาลูก1 2 3 4 5 6มีคนบอกว่า1 1 1อ่ะแตงกวาบอก4ก็คือพระพรมเสร็จฉันรับประทานอาหารเช้ากับพ่อและแม่แสดงว่าต้องกินข้าวก่อนอาบน้ำหรืออาบน้ำก่อนกินข้าวแต่ของหนูดีในนี้หนูดีอาบน้ำถูสบู่ให้สะอาดซะก่อนใส่ชุดนักเรียนพร้อมแล้วค่อยลงมาทำอะไรต่อลูกคิดสิทานข้าวลำดับที่4และเหตุการณ์ที่5คืออะไรแน่นอนเมื่อทานแล้วก็ต้องไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกวันและเหตุการณ์สุดท้ายคือฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียนนี่คือเหตุการณ์ของหนูดีนั้นครูมีคำถามจากเหตุการณ์ของหนูดีนี้นักเรียนคิดว่าเราควรคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ต่อไปหนูดีจะทำอะไรเพราะเหตุใดนะตอนนี้เราจบที่ประโยคสุดท้ายคือหนูดีทำไมลูกไปโรงเรียนละคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเซอร์กิตครับเด็กไปทางตอบนะลูกหนูดีต้องทำอะไรต่อนะลองคาดการณ์ดู
2: รับประทานอาหารกลางวันครับ
0: รับประทานกลางวันแสดงว่าไปถึงโรงเรียนเสร็จก็กินข้าวเลยตอนที่ย่างใช้ได้แต่ถือว่าผิดไหมลูกไม่ผิดผมให้เซอร์กิตด้วยจ้าต่อไปปีนว่ายังไงจ้าปีน
2: เรียนค่ะ
0: เรียนค่ะไปถึงนี้ก็เข้ามาโรงเรียนใช่ไหมเรียนค่ะก็ไม่ผิดไม่มีถูกต่อไปทำอะไรได้อีกบ้างถ้ามาถึงโรงเรียนแล้วน้ำหนาวน้ำหนาวจ่าน้ำหนาว
2: กลับบ้านค่ะ
0: กลับบ้านเลยโอเคมาถึงเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยมันแปลกๆไหมนะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนเธอจะไม่เข้าโรงเรียนหน่อยหรอเนี่ยมาโรงเรียนแล้วนะอ่านน้ำหนาวนั่งจ้าเมทันลูกว่าอย่างไรเด็กไปทางคิดว่าอย่างไรต่ออ่ะเด็กหญิงหนูดีจะทำอะไรต่อลูก
2: เก็บกระเป๋าก่อนค่ะ
0: เก็บกระเป๋าที่ไหนลูก
2: ที่ห้องค่ะ
0: ที่ห้องใช่ไหมเพราะว่ามาถึงเรียนปุ๊บก็เอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนอ่ะกล้าคนสุดท้าย
2: ยกมือไหว้คุณครูก่อนเข้าโรงเรียนครับ
0: เพราะว่ามาถึงหน้ารั้วโรงเรียนก็ต้องเจอใครก่อนคุณครูก็ต้องทำอย่างไรลูกว้า

0: รูปมให้ตัวเองหน่อยจ้าใช้ได้ต่างคนก็ต่างคาดการไปไม่เหมือนกันดังนั้นคุณครูก็จะมีความรู้มาฝากก่อนที่เราจะไปคาดการจากเรื่องนิทานที่ครูนำมาฝากดังนั้นขอตัวแทน1คนจ้าแตงกวายกก่อนเลยแตงกวานะจ๊ะส่วนคนที่เหลือคนไหนที่นั่งก้มๆเงยๆอยู่เนี่ยเป็นจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปใช่ไหมอันนี้ปลายทางนั่งตัวตรงลูกต้นทางนั่งตัวตรงอ่านความรู้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะได้อ่านนิทานแล้วลูกพร้อมไหมคุณครูแตงกวาผู้ใส่ไมค์ค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะรอเรือให้ชัดพร้อมค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: เสียงเข้มแข็งพร้อมค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: จ้าคุณครูต้องอ่านให้ชัดก่อนถ้าพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูแตงกวาจ้า
1: การฆ่าคะเนเหตุการณ
2: ์การฆ่าคะเนเหตุการณ
1: ์การฆ่าคะเนเหตุการณ์หมายถึง
2: การฆ่าคะเนเหตุการณ์หมายถึง
1: การฆ่าเหตุการฆ่าการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
2: ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
1: ที่ต้องอาศัยเหตุผลสนับสนุน
0: ยอดเยี่ยมจังครูแตงกวาตอบได้ยังคะนี้การคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรก็คือการคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะขอไปคุณครูคนที่สองคือครูข้าวหอมจ้าใครอยากอ่านบ้างตอนนี้ครูมีเป้าหมายแล้วว่าจะเป็นใครต่อไปต่อไปอ่านความรู้ของการคาดคะเนเหตุการณ์ต่อนั่งตัวตรงอ่านออกเสียงดังฟังชัดกระฉับกระเฉงรอเรือรอลิงควบกล้ำชัดเจนนะจ๊ะคุณครูพร้อมไหมลูกตอบใช่ไหมค่ะพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
0: ไปอ่านกันเริ่มเลย
3: การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้น
2: การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้น
3: ต้องอาศัยการอ่านจับใจความสำคัญเป็นพื้นฐานเพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของเรื่องได้และทำให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ
2: ์และทำให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ
3: ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผล
2: ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผล
3: น่าเชื่อถือ หรือมีความแม่นยำ
0: คุณครูยังอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะลูกนะยังติดขัดๆนะจ๊ะแต่ถือว่าดีมากที่พยายามได้ดีแต่มีคนที่ไม่พยายามและก็เป็นเป้าหมายของครูคนต่อไปนาวายืนขึ้นจ้าถ้าอ่านไม่ชัดนาวาต้องมาอ่านกับครูอีก10รอบนะเพราะนาวาแอบก้มเล่นปลายทางมีไหมลูกนั่งตัวตรงนะพร้อมไหมคุณครูนาวา
4: พร้อมครับ
5: พร้อมครับ
0: เรียบร้อยไปความหมายของการเรียงลำดับสำคัญการเรียงลำดับเหตุการณ์อ่านลูก
5: การเรียงลำดับเหตุการณ์
2: การเรียงลำดับเหตุการณ
5: ์ในชีวิตประจำวัน
2: ในชีวิตประจำวัน
5: เราจะต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ
2: เราต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ
5: ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับชีวิตประจำวัน
2: ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับชีวิตประจำวัน
5: ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อน

0: เรียงลำดับภาระงาน
1: หรือการบ
0: ้
1: านที
0: ่
1: เราจะทำ
2: เยี่ยมมากมารยาทของผู้ฟังไม่ต้องบอกให้ครูปรบมือเลยใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะคาดคะเนเหตุการณ์ได้เราก็ต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ให้เป็นก่อนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังและลองเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาคาดคะเนซิว่าอนาคตจากเหตุการณ์ที่เราอ่านมา1 2 3 4เหตุการณ์อะไรควรที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ทั้งต้นทางและปลายทางคือการทำอะไรลูกเรียงลำดับว่าเราจะต้องทำการบ้านวิชาใดก่อนวิชาใดหลังและก็จัดการเวลาของเราให้ดีใช่ไหมลูกดังนั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้อ่ะต่อไปอ่านตามคุณครูถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงการฝึกเรียงลำดับเหตุการณ
1: ์
2: และการคาดคะเนเหตุการณ์
1: จะช
2: ่
1: วยในการต
2: ั
1: ดสินใจเรื
2: ่
1: องต
2: ่
1: างๆในช
2: ี
1: ว
2: ิ
1: ต
2: เสียงดังอีกอย่างเป็นเหตุเป็นผลส่งเสริมทักษะการคิดวิ
1: เคราะห
2: ์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วยแน่นอนและขั้นตอนในการเรียงลำดับเหตุการณ์ง่ายๆข้อที่1เราอ่านจับใจความเพื่อให้ทราบว่าใครก็ใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและผลเป็นอย่างไรการจับใจความจับมามากมายแล้วใช่ไหมก็ตีคำถามนำแค่นี้และ2เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามลำดับเช่นตอนแรกเกิดอะไรขึ้นต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกและก็ตอนจบเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกหรือเราจะเรียงลำดับอย่างนี้ว่าตามช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นสามารถดูได้จากคำต่างๆรุ่งอรุณตอนเช้านกโบยบินออกจากรังเพื่อไปหาหนอนมาให้ลูกนกต่อมาพระอาทิตย์อยู่กลางศีรษะแสดงว่ามันถึงเวลาไหนแล้วเที่ยงแล้วใช่ไหมก็คาบหนอนไปให้ลูกนกกินพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนละพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนเย็นนกก็เข้ารังไปนอนอย่างมีความสุขแบบนี้สามารถดูได้จากคำเหล่านี้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเช้าสายบ่ายเย็นดูจากช่วงเวลาได้และแน่นอนถ้าเกิดว่าในเรื่องมีฤดูกาลบอกมีบอกปีตามปฏิทินบอกปีพ.ศ.ก็สามารถเรียงตามพ.ศ.ที่เกิดก่อนเกิดหลังได้เลยดังนั้นมาดูภาพต่อไปนี้เด็กไปทางดูสิลูกภาพต่อไปนี้คุณครูถามว่าเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดก่อนหลังใส่หมายเลขเรียงลำดับ1 2 3และ4ช่วยกันคิดก่อนนะลองพิจารณาภาพสิลูกแล้วก็คิดเป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งไปเก็บอะไรได้เนี่ย
1: นก
2: ใช่ไหมแล้วคิดว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเด็กไปทางคิดนะลูกกลุ่มที่1ตอบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวครูจะชี้นะเธอบอกว่าหยุดนะหยุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมกลุ่มที่2คิดว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนภาพ1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ทำมือขึ้นมาอ้าวมีคนเดียวเหรอตัดสินใจเองลูกของใครของมันหนูว่าภาพที่2นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมส่วนที่เหลือบอก4นะโอเคเดี๋ยวทำเหตุผลต่อไปกลุ่มที่3ขวาล่างภาพนี้ภาพที่4นะกลุ่มที่4คิดว่าภาพใดเกิดขึ้นก่อนเหมือนกันกลุ่มที่5เหมือนกันมาดูซิเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนภาพที่4จ้าเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างเพราะว่าอะไรเชฟลูกนี่ไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเพราะว่าอะไรนะ
3: เพราะเราไปเจอนกครับ
2: เพราะเราไปเจอนกครับนกอยู่ที่ไหนลูกตรงนี้นะ
3: ป่าครับ
2: นี่ป่า
3: หญ้าครับ
2: อยู่พงหญ้าใช่ไหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราเดินไปเจอใช่ไหมลูกคนนี้เขาก็เลยเก็บขึ้นมาต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกลูกเด็กไปทางลองดูซิภาพ1ภาพ2หรือภาพ3ภาพบนภาพล่างภาพล่างอีก1ภาพใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ะ

0: แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นภาคที่สองบีมบีมลูกบีมอ่ะเพราะว่าอะไรภาพนี้เด็กไปทางคิดซิ
1: เพราะว่าเห็นว่าเขาเก็บนกกลับบ้าน
0: เขาเก็บเป็นอย่างไรลูกเธอดูซิว่าท่าทางเขาเป็นยังไง
1: อุ้มนกกลับบ้าน
0: อุ้มนก

0: นำนกมาเก็บไว้ที่ไหนลูก
1: กรง
0: นกแล้วก็ทำอย่างไรต่อเด็กๆไปทำบ่อให้อาหารใช่ไหมแน่นอนและเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นคือนกอยู่ที่บ้านแล้วเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเนี่ยเด็กคนนี้เขาทำท่าจายังไงทำหน้าตายังไงทำอู้อย่างนี้เขาคิดอะไรอยู่คิดว่าดังนั้นก็จะเข้าสู่คำถามต่อไปหลังจากนี้ก็คือหลังจากภาพที่สีเนี่ยนะเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเห็นภาพเด็กชายทำหน้าอู้แล้วก็มองไปที่นกนอกหน้าต่างไอ้ครับผมเด็กๆไปทางคิดซิจากภาพที่4จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตไอ้ตอบสิลูกไอ้สื่อตอบเร็ว
2: เอานกไปปล่อยครับ
0: อะไรนะครับ
2: เอานกไปปล่อยครับ
0: ทำไมล่ะครับลูกทำไมล่ะเด็กๆไปทางคิดซิเพราะทำไมเพื่อนๆคิดสิลูกเพราะทำไมถึงต้องเอานกไปปล่อยไอ้คิดแล้วว่าต้องเอานกไปปล่อยแต่ทำไมล่ะลูกบอกเหตุผลหน่อย
2: กลับไปหาครอบครัวครับ
0: กลับไปหาครอบครัวนกจะได้กลับไปหาครอบครัวใช่ไหมแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงจะต้องปล่อยนกไปหาครอบครัวด้วยดูหน้าเขาคิดเห็นไหมเขาคิดอะไรอยู่ลองเดาซิลองคาดคะเนซิให้กลุ่มเมทันช่วยก่อนเพื่อนในกลุ่มช่วยกันเด็กๆไปทางคิดสิลูกทำไมเด็กผู้ชายคนนี้ถึงคิดว่าต้องเอานกไปปล่อยเพราะว่าอะไรนะ
2: ก็เพราะนกอยากไปกับพวกของมันค่ะ
0: เพราะว่านกอยากไปพวกแล้วนกมันพูดได้เหรอปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไปกับพวกของมันเด็กผู้ชายก็ต้องคิดสิคิดอะไรอยู่นกไม่สามารถจะพูดได้ว่าอยากจะไปกับพวกคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้คิดอะไรอยู่ลูก
2: รู้สึกอยากปล่อยนกแล้วค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะจ๊ะ
2: อยากปล่อยนก
0: อยากปล่อยนกแล้วเพราะว่าเพราะเขาคิดว่า
2: เพราะมันดูตัวเองได้แล้วค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: เพราะมันดูแลตัวเองได้แล้วค่ะ
0: แล้วถ้ามันป่วยอยู่ล่ะมันยังไปดูตัวเองไม่ได้แต่เขาคิดอะไรอยู่อ่ะเขาคิดอะไรอยู่ลูกช่วยกันคิดสิเขาคิดอะไรอยู่อ่ะปินนกยังเจ็บอยู่แต่ว่าผู้ชายคนนี้คิดแล้วว่าต้องไปปล่อยนกเพราะว่าอะไร
2: ครอบครัวมาตามหาค่ะ
0: ครอบครัวมาตามหานกบอกลูกฉันอยู่ไหนเอาลูกฉันมาเธอปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้นกมันพูดไม่ได้ลูกแต่เธอคิดว่าอะไรอีกรอบหนึ่งคิดใหม่คิดว่าผู้ชายคนนี้สงสารไหมนกปกติต้องอยู่ในกรงหรืออยู่บนท้องฟ้าแล้วในกรงกับท้องฟ้าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่นกต้องการอิสระไหมต้องการนกต้องการจะโบยบินมีปีกจะบินไปไหนก็ได้แต่ถูกจับขังไว้ในกรงแบบนี้มีอิสระไหมไม่มีเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยนกตัวอื่นน่ะบินอย่างร่าเริงอยู่นอกหน้าต่างแต่นกที่เขาเก็บมาเนี่ยถ้ามันหายดีเมื่อไหร่เขาก็จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะลองคิดอย่างมีเหตุผลดูดังนั้นถึงเวลาของเราแล้วกิจกรรมที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆได้ทำนั่นก็คือในเรื่องของใบงานที่2โดยที่คุณครูจะอ่านนิทานให้กับเด็กๆฟัง2เรื่องคือเรื่องผึ้งสารพัดนึกกับเรื่องของยักษ์กินน้ำตาแต่ตอนนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดใบงานที่2เลยลูกเปิดเลยเตรียมตัวไว้เราจะทำไปพร้อมๆกันจ้าอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก100 100เท่าไหร่จ้า165ใบงานที่2แล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาไว้เตรียมตัวเขียนเด็กไปทางพร้อมไหมลูกเปิดหนังสือชุดกิจกรรมแล้วหน้า165และมีดินสอพร้อมเขียนใครพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมพร้อมยังพร้อมแล้วนะลูกนะมาดูครูจะอ่านนิทานให้ฟังแล้วเราก็จะทำไปพร้อมๆกันโอเคข้อที่1นะครูอ่านเรื่องผึ้งสารพัดนึกหน้า1หน้า2ให้นักเรียนฟังแล้วตอบคำถามนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพร้อมฟังนิทานแล้วหรือยังปลายทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมลูกป.3พร้อมไหมลูก
1: พร้อม
0: โอเคไปจ้าเช้าวันหนึ่งหมีใหญ่ออกมาเดินเล่นที่ริมบึงหมีใหญ่ดีใจได้เจอรังผึ้งหมี

0: ไก่หัวเราะ
1: ฮึฮึ
0: น้ำผึ้งอร่อยนักแค่นึกก็รู้สึกคึกคักหัวใจหมีใหญ่เต้นดังตึกตึกก่อนปีนขึ้นต้นไม้มันออกกำลังกายยึกยักฮึบฮึบฮึบตอบคำถามจ้านักเรียนฟังที่คุณครูเล่าแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นเขียนลงไปเขียนลงไปเด็กๆปลายทางเขียนลงไปเลยลูกเป็นการคาดอะไรคาดคะเนเหตุการณ์ว่าหมีจะเกิดอะไรขึ้นอีก

0: ขียนรายลูกสั้นๆตอบคำถามคิดว่าไม่รู้แล้วแต่คนจะคิดเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรลูกใครตอบเสร็จแล้วยกมือขอฟังคำตอบของเซอร์กิตหน่อยสิเซอร์กิตตอบว่าอะไรลูกอะไรนะครับอีกหนึ่งครั้ง
1: ต้นไม้ล้มครับ
0: ต้นไม้ล้มเพราะว่าม
1: ีตัวใหญ
0: ่มีตัวใหญ่ของใครได้อีกสแตมป์สแตมป์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: ตกครับ
0: ตกครับเพราะว่าอะไรมีเหตุผลด้วยเพราะว่า
1: โดนพึ่งต่อยค่ะครับ
0: โดนพึ่งต่อยปีเป็นหล่นรังพึ่งใช่ไหมต่อไปให้เมย์หน่อยจ้าเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรเพื่อนของเราคิดแบบนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับมีลูกอะไรนะคะ
2: พึ่งต่อย
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: พึ่งต่อย
0: พึ่งต่อยค่ะเพราะว่าเป็นบอลลังพึ่งใช่ไหมใครเสร็จแล้วยกมือเด็กปลายทางหวังว่าจะเสร็จแล้วนะต่อไปมาฟังข้อที่2ลูกครูจะอ่านหน้าที่3แล้วให้นักเรียนคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยพร้อมที่จะฟังไหมจ๊ะฟังคำถามนะหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งฟังกันหึ่งหึ่งพึ่งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นพึ่งสารพัดนึกหึ่งหึ่งพึ่งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นพึ่งสารพัดนึกตอบคำถามข้อที่สองลูกคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยเป็นการคาดอะไรคาดเข็มขัดหรอไม่ใช่คาดอะไรคาดคะเนจ้าคาดคะเนเหตุการณ์

0: เสร็จแล้วใช่ไหมฟังคำตอบจากเชฟหน่อยเชฟตอบว่าอะไรลูกหนูนั่งตอบได้เลยจ้ะ
1: ขอกินน้ำผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินน้ำผึ้งได้ไหมครับคนอื่นว่าอย่างไรใครเสร็จแล้วบ้างยกมืออ่ะจ้าโอจ้าโอลูกมาให้จ้าโอหน่อยมีนะอ่ะโจคิดว่าผึ้งอยากจะขอพรอะไรลูก
2: ขอกินน้ำผึ้งค่ะ
0: ขอกินน้ำผึ้งค่ะโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมอ่ะโอเคใครต่อ

0: อบอย่างอื่นอีกบ้างเมทันเมทันเมทันคนอื่นคิดว่าอย่างไรเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรลูก
1: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆค่ะ
0: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆจ้าฉันอยากกินนะเชฟเธอตอบอีกใช่ไหมเชฟตอบว่าไงจะขออะไรอีก
1: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับกินน้ำผึ้งกินรังมันด้วยใช่ไหมคนอื่นว่าอย่างไรลูกใครที่เขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะใครเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูกันเด็กๆไปทางด้วยลูกคิดแล้วเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูเราจะได้ไปต่อถ้าเสร็จแล้วไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วผึ้งใหญ่ให้พรอะไรกับหมีแล้วหมีขอพรอะไรจากผึ้งผึ้งน้อย ไปฟังกันเจ้าผึ้งน้อยถ้าเช่นนั้นฉันขอขนมรังผึ้งวางซ้อนกันจนสูงเท่าตึกผึ้งน้อยหัวเราะฮึฮึโอมมะลึกกึกยกึกยกึกยฮึงฮึงชั่วอึดใจใต้ต้นไม้ใหญ่มีขนมรังผึ้งสูงเท่าตึกหมีใหญ่ดีใจเต้นยึกยักชัยโยขนมรังผึ้งขนมรังผึ้งสูงจนใครๆก็ปีนขึ้นไม่ถึงหมีใหญ่กินขนมรังผึ้งแสนอร่อยขอบใจนะผึ้งน้อยฉันแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งเด็กๆคงนึกไม่ถึงแล้วหมีกับผึ้งก็กลายเป็นเพื่อนรักกันที่หนึ่งจบแล้วจ้าสรุปแล้วผึ้งหมีใหญ่ขอพรอะไรรู้ใครรู้จักขนมรังผึ้งบ้างยกมือสแตมเป็นยังไงรู้จักไหมขนมรังผึ้งมีสีอะไรมีสีอะไรสีเหลืองแล้วก็ลักษณะของมันจะเป็นลักษณะยังไงสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูรูสี่เหลี่ยมเล็กๆๆๆๆๆๆๆใช่ไหมอร่อยไหมซื้อมาฝากบ้างสิโอเคไปกินขนมรังผึ้งอร่อยแน่นอนต่อไปเสร็จแล้วหรือยังลูกนิทานเรื่องที่สองจ้าเราจะมาฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาแล้วตอบคำถามว่านักเรียนคิดว่ายักษ์จะเดินไปหาใครพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทของการก็คือต้องเงียบเด็กๆไปทางเยี่ยมมากเมื่อมีมารยาทในการฟังแล้วไปฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาไปเจ้ายักษ์ตัวโตพุงโยเขี้ยวใหญ่ตาแดงเหมือนไฟเดินไปเดินมาโฮโฮฮาฮาโฮโฮฮาฮาตอบคำถามยักษ์จะเดินไปหาใครตอบดูภาพอีกครั้งหนึ่งยักษ์จะเดินไปหาใครตอบจ้าเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์คิดว่าอะไรเขียนจ้าเขียนตอนนี้เขียนเด็กๆไปทางเขียนนะลูกโอเค

0: ใครเสร็จแล้วยกมือเซอร์กิตลูกเซอร์กิตที่ว่ายักษ์จะเดินไปหาใครจ๊ะ
1: มนุษย์ครับ
0: มนุษย์ทำไมถึงต้องไปหามนุษย์เพราะมันอยากกินต้องมีเหตุผลใช่ไหมที่เราจะต้องตอบเพราะว่าอะไร
1: มันอยากกินมนุษย์ครับอ
0: ยากกินมนุษย์เฮ้ยไปหาเธอเปล่าเซอร์กิตไปกินเธอเปล่างามอ่ะนาวาลูกนาวาเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรนาวาคิดว่าอะไรลูกทำไมนะอีกหนึ่งครั้งครับ
2: ไปหมู่บ้านครับ
0: ไปไหนนะครับ
2: ไปหมู่บ้านคร
0: ับ ไปหมู่บ้านไปทำอะไรลูกไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะไปทำอะไรลูกไปหาครูเหรอ
2: ไปทำลายบ้านครับ
0: อะไรนะลูก
2: ทำลายบ้านครับ
0: ไปทำลายบ้านบุ้มมาต่อไปเชฟครับให้เชฟ
3: หาน้ำตาครับ
0: ไปฟังเชฟซิไปทำอะไรลูก
3: หาน้ำตาครับ
0: หาน้ำตาทำไมต้องหาน้ำตาล่ะลูก
3: เพราะเขาหิวครับ
0: เพราะว่าหิวอยากกินน้ำตาหิวแสดงต้องหิวอะไรด้วย
4: หิว
0: อะไรลูกหิวน้ำใช่ไหมเพราะน้ำตาเป็นน้ำอ่ะเมทันคิดว่าอยากเดินไปหาใคร
5: เดินไปหาชาวบ้านแถวนั้น
0: ทำไมลูกเพราะว่า
5: ไปขอน้ำตาชาวบ้านค่ะ
0: ไปขอน้ำตาชาวบ้านเด็กอยากกินน้ำตาเด็กปลายทางตอบว่าอย่างไรต้นทางเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วยักษ์เดินไปหาใครพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยข้อที่2นักเรียนคิดว่ามีใครเดินมานะเดี๋ยวเราจะดูว่ายักษ์เดินไปหาใครแล้วก็ฟังต่อแล้วก็คิดว่ามีใครเดินมาอยู่ไหนอยู่ไหนยักษ์ใหญ่มองหาเด็กร้องไห้จ้ายักษ์มาทันทีโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าน้ำตาใครไหลยักษ์ใหญ่บอกดีในขวดใบนี้มีน้ำตาใครหัวเราะว่าโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่ามันช่างอร่อยชิมสักหน่อยไหมกลมกล่อมถูกใจร้องไห้ดังๆโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าร้องไห้เยอะๆร้องเถอะชอบฟังเจ้ายักษ์ร้องสั่งจงหลั่งน้ำตาโฮโฮเอ๊ะเสียงอะไรมีใครเดินมาใช่ยักษ์ไหมหนาแง้มผ้าแอบดูจุ๊จุ๊จุ๊จุ๊ตอบคำถามลูกคิดว่ามีใครเดินมาแต่เมื่อกี้ยักษ์เดินไปหาใครคำตอบคือไปเด็กแต่เด็กจะตอบอย่างอื่นก็ไม่ผิดนะจ๊ะเพราะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตนะเราไม่รู้แต่คำถามนี้ลูกข้อที่สองคิดว่ามีใครเดินมาเด็กไปทางคิดสิลูกมีใครเดินมานะ

0: มีใครเดินมาน้าโมคิดว่ามีใครเดินมาลูก
1: ยักษ์ครับ
0: นักเรียนคิดว่ามียักษ์เดินมาเดินมาหายักษ์ยักษ์เดินไปหายักษ์เหรอคิดสิคิดสิคนอื่นแล้วว่าไงข้าวหอมข้าวหอมลูกข้าวหอมคิดนักเรียนคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กค่ะ
0: มีเด็กเดินมาเพราะว่าอะไรทำไมมีเหตุผลด้วยเพราะว่าทำไมให้แตงกวาช่วยให้แตงกวาช่วยอ่ะแตงกวาลูกทำไมคิดว่าเด็กเดินมา
1: เพราะว่า
0: คนอื่นทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาเมทันส่งไมค์ให้เมทันหน่อยลูกมาช่วยตอบคำถามของข้าวหอมก่อนทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาเด็กๆไปทางคิดสิลูกทำไมมีเด็กเดินมาเพราะว่า
1: พอเด็กๆแถวนั้นได้ยินเสียงของยักษ์ค่ะ
0: เสียงของยักษ์แล้วก็เลยเดินไปหายักษ์ใช่ไหมโอเคเชฟคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กครับ
0: ทำไมลูก
1: มาให้น้ำตาครับ
0: ไม่น้ำตาหูเด็กใจดีจังเป็นครูขู่กวนนะมุดผ้าห่มหนีดีกว่าอ่ะมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกไปดูกันเลยมีใครเดินกันมานะพร้อมที่จะฟังไหมลูกพร้อมแล้วนะเขียนเสร็จแล้วไปดูกันรีบเช็ดน้ำตาอย่าให้ยักษ์รู้หลับเถิดหนูหนูแม่อยู่ตรงนี้จบแล้วสรุปแล้วใครเดินมาแม่เดินมาเพราะว่ายักษ์ได้ยินเสียงเด็กทำไมร้องไห้ยักษ์ก็เลยอยากจะไปกินอะไรน้ำตาและเวลาเด็กร้องไห้ปุ๊บแม่ได้ยินก่อนแม่ก็เลยเดินมาสรุปแล้วยักษ์อดกินไหมลูกอดกินอะไรน้ำตาจ้าดังนั้นมาหน่อยสิมาหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์กันเถอะ1 2 3ยักษ์กลัวไหมยักษ์ไม่กลัวแต่ครูกลัวมากตอนนี้เธอจะมากินครูไหมเนี่ยหัวเราะอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์1 2 3บริหารปอดดีมากเลยจ้าโอ้โหโหฮ่าฮ่าโปรเมทกับตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมดังนั้นมาช่วยกันสรุปความรู้หน่อยลูกจากเรื่องการคาดการณ์เหตุการณ์การคาดการณ์เหตุการณ์คืออะไรเชฟครับครูว่าคุณต้องให้ดาวกลุ่มเชฟเพราะว่าขยันตอบและขยันฟังฟังคำตอบพร้อมจ้า
1: การคาดเดาครับ
0: คาดเดาอะไรต่ออ
1: นาคตว่าเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นครับ
0: ครับแต่การคาดเดาต้องมีอะไรมาประกอบด้วย
1: เ
0: พราะอะไรทำไมเขาเรียกว่าอะไรทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเวลาคุณครูถามเพราะอะไรแสดงว่าต้องใช้อะไรมีคนตอบถูกใช้อะไรลูก
1: การอ่านจับใจความครับ
0: จับใจความอะไรมันต้องใช้อะไรด้วยเมทันช่วยหน่อยจ้าใช้อะไร
1: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร
0: ก็ไม่ผิดก็ใครทำอะไรที่ไหนอะไรก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมพอคิดเสร็จแล้วเนี่ยครูต้องการจะถามว่าเมื่อเราบอกเสร็จแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราต้องบอกอะไรประกอบด้วยตอบพร้อมกันว่าเหตุผลเช่นตอบว่าทำไมคิดว่าเด็กเดินมาเพราะอะไรล่ะทำไมแม่เดินมาเพราะอะไรล่ะใช่ไหมลูกมีแค่นี้เองง่ายๆจ้าดังนั้นจบแล้วการคาดการณ์ในเหตุการณ์คืออะไรอ่านเองเก่งจังพร้อมไม่เอ่ยต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วอ่านตามที่คุณครูชี้ลูก1 2 3

แน่นอนทุกอย่างต้องมีเหตุผลมาประกอบใช่ไหมให้มันสมเหตุและสมผลในสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายและแน่นอนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพและใบงานที่3ครับเรื่องของการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปคือการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับสำหรับวันนี้ครูให้คุณครูปลายทางนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
6: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
5: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างสูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
4: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละกันโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาเรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่1นั่นเองนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็จะมีสถานการณ์ที่เราได้นำความรู้เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาไปใช้ในวันนี้นะคะเราก็จะมาแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหานั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนความรู้เดิมด้วยกิจกรรมนี้ของเด็กๆ ก่อนนะคะเป็นกิจกรรมรวมเวลานั่นเองซึ่งขั้นตอนการทำกิจกรรมอันดับแรกนะคะเด็กๆต้องทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณครูปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนักเรียนค่ะและแจกบัตรบอกเวลาเป็นนาทีให้กับนักเรียนกลุ่มละ1ชุดนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกบัตรบอกเวลาที่เป็นนาทีนี้ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งบัตรบอกเวลาเป็นนาทีนี้นะคะก็จะมีระยะเวลา60นาที30นาที15นาทีและ10นาทีอย่างละ2ใบคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางนำบัตรบอกเวลาเป็นนาทีนี้ออกจากถุงซิปได้เลยค่ะแล้วก็วางหงายหน้าไว้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ต่อไปคุณครูจะมีบัตรโจทย์ให้กับนักเรียนซึ่งบัตรโจทย์นะคะจะบอกระยะเวลาอาจจะบอกเป็นนาทีหรืออาจจะบอกเป็นชั่วโมงและนาทีนักเรียนนะคะก็ดูบัตรบอกระยะเวลาของครูแล้วชูบัตรบอกเวลาของเด็กๆให้รวมกันแล้วได้เท่ากับเวลาที่คุณครูกำหนดเข้าใจไหมคะลูกนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะตอนนี้นักเรียนต้นทางกำลังสนใจบัตรบอกเวลาของคุณครูอยู่เด็กๆวางไว้เรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วหันมาฟังกติกาค่ะซึ่งกติกาของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแสดงบัตรโจทย์บอกระยะเวลาให้กับเด็กๆเช่นคุณครูบอกระยะเวลา80นาทีถ้าคุณครูบอกระยะเวลา80นาทีเด็กๆในกลุ่มก็ต้องช่วยกันดูบัตรบอกเวลาของเด็กๆว่าหนูจะรวมเวลาอย่างไรให้นำบัตรบอกเวลานี้มารวมเวลากันให้ได้ตามโจทย์ที่คุณครูบอกเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะลูกถ้าเข้าใจแล้วมาดูบัตรโจทย์ของคุณครูกันบัตรโจทย์ของคุณครูมีทั้งหมด6ใบนะคะ

แล้วคุณครูก็ปิดไว้จากนั้นคุณครูสลับค่ะสลับเรียบร้อยแล้วบางคนนะคะถ้าตั้งใจดูตั้งแต่แรกก็จะทราบว่าบัตรโจทย์ใดบอกระยะเวลาเท่าใดเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาสุ่มที่เมื่อสักครู่กลุ่มที่2ยกมือกลุ่มแรกและกลุ่มที่2ปรึกษากันค่ะใครจะออกมาสุ่มดีใครออกมาออกมีลูกสเนลเดี๋ยวให้สเนลออกมาสุ่มเลยเพราะเมื่อสักครู่นี้สเนลเป็นคนยกมือใช่ไหมคะเดี๋ยวออกมาสุ่มเลยลูกสุ่มมา1ใบกลุ่มอื่นคอยดูนะคะว่าสเนลสุ่มได้ระยะเวลาเท่าไหร่เด็กๆก็รวมเวลาให้ได้เท่ากับระยะเวลาที่สเนลสุ่มได้นะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วสเนลเลือกเลยค่ะหนึ่งชั่วโมง55นาทีเด็กๆรวมเวลาเลยสเนลไปช่วยเพื่อนรวมเวลาเลยค่ะรวมเวลาได้แล้วชูขึ้นมาเลยนะคะชูบัตรขึ้นมาเลยค่ะลูก1ชั่วโมง55นาทีห้ามเกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่3ได้แล้วกลุ่มที่4ได้แล้วกลุ่มที่5ได้แล้วกลุ่มที่1กลุ่มที่2ช่วยกันชูได้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเริ่มจากกลุ่มที่กลุ่มที่3ก่อนหนูคะรวมเวลาแล้วต้องได้1ชั่วโมง55นาทีนะหนูใช้ความสัมพันธ์1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะลูก1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้น1ชั่วโมง55นาทีรวมเวลาแล้วต้องได้กี่นาทีคะลูกต้องได้เท่าไหร่คะ115นาทีเดี๋ยวให้กลุ่มที่3หนูออกมาถือบัตรข้างหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาช่วยคุณครูรวมเวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนๆกลุ่มนี้หน่อยค่ะเริ่มจากคนแรกเลยแตงกวากี่นาทีคะลูก60นาทีใช่ไหมของแตงกวาเป็น60นาทีรวมกับของข้าวหอมเป็นกี่นาทีคะเป็นเท่าไหร่ลูก60บวก30เป็น90นาที90นาทีบวกของกล้าอีก15นาทีเป็น105นาที105นาทีบวกกับของยาย่าอีก10นาทีเป็น115นาทีซึ่ง115นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง55นาทีไหมคะเท่ากันเลยใช่ไหมลูก1ชั่วโมงเป็นเวลา60นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีรวมกับอีก55นาทีเท่ากับ115นาทีจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือบางคนเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นของแตงกวา60นาทีใช่ไหมของแตงกวา60นาทีก็เป็น1ชั่วโมงไปเลยแล้วเราก็นำของ3คนนี้มารวมกันเป็น55นาทีแสดงว่าเรารวมเวลาได้1ชั่วโมง55นาทีถูกต้องเลยค่ะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยนะคะและกลุ่มที่4กลุ่มที่5ที่เสร็จแล้วหนูรวมเวลาเหมือนเพื่อนมั้ยลูกเหมือนกันมีใครที่รวมเวลาแตกต่างจากนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางถ้ามีใครที่รวมเวลาแตกต่างจากนี้หนูนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาสุ่มบัตรข้อต่อไปให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่5ออกมาสุ่มค่ะปรึกษากันใคร1คนออกมาสุ่มดี1 2 3ยกมือค่ะน้ำหนาออกมาสุ่มเลยเมื่อสักครู่ปรึกษากันอยู่ใช่ไหมน้ำหนาได้แล้วน้ำหนาออกมาสุ่มค่ะคนที่อยู่ในกลุ่มหนูก็รวมเวลานะคะใครรวมเวลาได้เร็วที่สุดเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะเริ่มน้ำหนาว1ชั่วโมง45นาทีน้ำหนาวกลับไปช่วยเพื่อนเลยค่ะหนึ่งชั่วโมง45หรือยังชูค่ะชูครูจะได้ตรวจสอบลูกกลุ่มที่ถ้าเหมือนเดิมที่ชูได้ไวกว่าคนอื่นคือกลุ่มที่ออกมาสุ่มเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นกลุ่มที่2

0: 2นะคะชูได้อย่างรวดเร็วเลยแต่มีเวลาเกินมาใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ออกมานำเสนอหน้าห้องเลยค่ะเวลาของหนูถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องเพื่อนๆกลุ่มอื่นเดี๋ยวจะออกมานำเสนอที่ถูกต้องนะคะมาดูซิเดี๋ยวหนูยืนข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะคนที่1คนที่2และคนที่3คนที่1 60นาทีคนที่2 30นาทีคนที่3 15นาทีรวมเวลาทั้ง3คนเป็นเวลากี่นาทีคะ1ชั่วโมง45นาทีถูกต้องหรือไม่60นาทีเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมคะของนาวาเป็น1ชั่วโมงแล้วนะต่อไปอีก2คน30นาทีกับอีก15นาทีเป็น45นาทีไหมลูกเป็น45นาทีถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมารวมเวลากันว่าได้ทั้งหมดกี่นาทีมาดูสินาวา60นาที EQ 30นาทีน้ำหนาว15นาทีรวมกันเป็นทั้งหมดกี่นาทีคะ
1: ชั่วโมง15
0: นาทีถ้าเป็นนาทีล่ะลูกบอกเวลาเป็นนาทีรวมทั้งหมดกี่นาทีคะ
1: 105
0: 105นาทีถูกต้องเลยนะคะทั้ง3คนนี้นะคะรวมระยะเวลาได้105นาทีมีใครรวมเวลาแตกต่างจากนี้ไหมเด็กๆ60นาทีเราใช้บัตรบอกเวลา30นาที2ใบได้ไหมคะได้ไหมลูกบัตรบอกเวลา30นาที2ใบกลายเป็น60นาทีไหม60นาทีเหมือนกันนะเราสามารถรวมเวลาในรูปแบบอื่นๆก็ได้นะคะ30บวก30เท่ากับ60เพราะฉะนั้นที่นาวาถืออยู่1ใบเรานะคะสามารถถือเป็น30กับ30ก็ได้ในการรวมเวลารวมอย่างไรก็ได้ให้ได้เวลาเท่ากับที่ครูกำหนดเข้าใจไหมคะแล้วกลุ่มที่5ทำถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยนะคะเมื่อสักครู่กลุ่ม3ใช่ไหมครั้งนี้กลุ่ม5ต่อไปกลุ่มไหนออกมาสุ่มดีคะถ้าเราออกมาสุ่มเราอาจจะเสียกำลังคนในการไปช่วยรวมเวลา1คนใช่ไหมกลุ่มไหนออกมาสุ่มดีเป็นกลุ่มที่1แล้วกันกลุ่มที่1ออกมาสุ่มค่ะใครดีปรึกษากันเรียบร้อยกลุ่ม1เร็วมากนะคะบอกออกมาสุ่มก็มีตัวแทนออกมาสุ่มเลยหนูเลือกเลยค่ะ120นาทีกลับไปช่วยเพื่อนเลยลูกกลุ่มที่3ได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มชูบัตรบอกเวลาเรียบร้อยแล้ว120นาทีเด็กๆชูบัตรกี่นาทีกับกี่นาทีบ้างคะ60นาทีกับ60นาที60บวก60เท่ากับ120นาทีตอนนี้ทุกคนถูกต้องทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4ชูบัตร60นาทีกับนาทีถูกต้องนักเรียนวางบัตรลงได้ต่อไปกลุ่มที่3กับกลุ่มที่5ชูบัตร60นาที1ใบและบัตร30นาทีอีก2ใบรวมกันเป็น120นาทีไหมคะก็ได้120นาทีเหมือนกันถูกต้องเลยทุกกลุ่มปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชูบัตรบอกเวลาที่แตกต่างจากเพื่อนไหมถ้าชูบัตรบอกเวลาที่แตกต่างจากเพื่อนนำเสนอให้คุณครูปลายทางและเพื่อนๆในห้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะอีก1ใบรอบสุดท้ายของเรานะคะมีอยู่3ใบใครดีกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยังไม่ได้ออกมานำเสนอเดี๋ยวให้กลุ่มที่4ออกมาสุ่ม1คนกลุ่มที่4ก็รวดเร็วเหมือนกันเด็กๆเตรียมพร้อมนะคะวางบัตรบอกเวลาของตนเองให้เรียบร้อยหงายหน้าไว้ค่ะลูกกลุ่ม2เพราะว่าเดี๋ยวเมื่อเพื่อนเปิดแล้วเด็กๆจะได้มองเวลาแล้วรวมเวลาได้อย่างรวดเร็วต่อไปไอซ์เลือกเลยค่ะ95นาทีไอซ์ไปช่วยเพื่อนเลยค่ะ95นาทีกลุ่มที่3ได้แล้วกลุ่มที่3รวมดีๆนะคะครบหรือเปล่าดูสิกลุ่มที่2ให้สเนลช่วยด้วยค่ะขยับไปสเนลช่วยเลยกลุ่มที่4ได้แล้ว

0: 60 70 80 95ได้แล้ว60 70 80 95 60 90เกินหรือเปล่ากลุ่มที่4กลุ่มที่3ได้หรือยังตอนนี้นะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5นะคะชูบัตร60นาที1ใบบัตร15นาที1ใบบัตรบอกเวลา10นาที2ใบกลุ่มอื่นๆล่ะคะกลุ่มที่3ได้หรือยังเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1ออกมานำเสนอบัตรบอกเวลาของตนเองเนื่องจากว่าในข้อนี้บางกลุ่มนะคะชูไม่เหมือนเพื่อนกลุ่มที่1หนูยืนข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะลูกเรียงกันเลย95นาทีชูขึ้นมาสูงๆค่ะเพื่อนๆปลายทางจะได้มองเห็นด้วยเด็กๆช่วยกันรวมเวลามิลินถือบัตรบอกเวลากี่นาทีคะ
1: 60
0: นาทีรวมกับ15นาทีกลายเป็น75นาที75นาทีรวมกับ10นาที85นาที85นาทีรวมกับอีก10นาทีเป็น95นาทีได้เท่ากับเวลาที่คุณครูกำหนดไหมคะได้เท่ากันเลยเด็กๆคะถ้าเราบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีจะได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีคะ1ชั่วโมงกับอีกของมิลิน1ชั่วโมงแล้วใช่ไหมลูก60นาทีกับอีกเท่าไหร่คะ35นาทีนั่นเองกลุ่มที่1รวมเวลาได้95นาทีถูกต้องไหมลูกถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะกลุ่มที่1กลับไปนั่งที่ได้นะคะตอนนี้นะคะเรานะคะสามารถรวมเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วกิจกรรมนี้นะคะหมดเวลาแล้วเด็กๆ เก็บใบกิจกรรมนี้นะคะก็คือบัตรบอกเวลาใส่ถุงซิปได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนเรานะคะจะมาสรุปกิจกรรมเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเลยเมื่อเรียบร้อยแล้วกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งมาช่วยกันสรุปกิจกรรมค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆได้ฝึกอะไรบ้างคะลูกฝึกการฝึกการบวกการรวมเวลาใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา1ชั่วโมงกับนาทีเรานะคะสามารถเปลี่ยนหน่วยเวลา1ชั่วโมงโดยใช้ความสัมพันธ์ของ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะลูก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีระยะเวลาที่เกิน60นาทีแล้วเด็กๆสามารถบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะนำความรู้และการทบทวนบทเรียนนี้ไปใช้ในการเรียนรู้วันนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ของเราค่ะซึ่งโจทย์ปัญหาในข้อแรกสถานการณ์ข้อแรกของเราเป็นอย่างไรขอให้เด็กๆนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันพร้อมไหมลูกเมย์พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันอ่านโจทย์พร้อมกันนะ1 2 3เริ่มค่ะ
2: ตอนเย
0: ็
2: นใช้เวลา
0: 40นาทีทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไหร่จากที่เด็กๆได้อ่านโจท เด็กๆทราบหรือยังว่าข้อนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรบางคนนะคะบอกแนวคิดในการหาคำตอบมาเรียบร้อยแล้วในข้อนี้โจทย์ถามอะไรเราคะลูกสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไรใช่ไหมคะแล้วโจทย์บอกอะไรกับเรามาบ้างตอนเช้า
3: พ่อค้า
0: ใช้เวลาขายของ3ชั่วโมง35นาทีตอนเย็นใช้เวลาขายของ4ชั่วโมง40นาทีใช่ไหมคะซึ่งในข้อนี้เราจะต้องนำเวลาที่
3: พ่อค้า
0: ขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นมาทำอะไรลูกมารวมกันนั่นเองนะคะเราสามารถวาดภาพแสดงแนวคิดได้ดังนี้เลยเด็กๆดูนะเรานะคะอาจใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้แทนระยะเวลาก็ได้ใช่ไหมคะซึ่ง
3: พ่อค้า
0: ใช้เวลาขายของในตอนเช้า3ชั่วโมง35นาทีใช่ไหมเราก็แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ตอนเช้าใช้เวลา3ชั่วโมง35นาทีมาตอนเย็นใช้เวลา4ชั่วโมง40นาทีนะคะ
3: พ่อค้า
0: ขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งเป็นระยะเวลาซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่ตอนเช้านี่เลยใช่ไหมคะลูกตอนเช้านี่เลยมาจนถึงตรงนี้เลยสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตรงนี้ดังนั้นในการหาคำตอบข้อนี้เราจะต้องใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะใช้วิธีใดลูกใช้วิธีการบวกนั่นเองนะคะได้แนวคิดแล้วได้วิธีการในการหาคำตอบแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปเขียนแสดงวิธีทำกันเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรในการแสดงวิธีทำเด็กๆจะต้องนำระยะเวลาที่พ่อค้าขายของในตอนเช้ามารวมกับขายของในตอนเย็นใช่ไหมคะลูกเวลาเราจะหาผลบวกเด็กๆจะต้องนำจำนวนชั่วโมงมาบวกกับจำนวนชั่วโมงนำจำนวนนาทีมาบวกกับจำนวนนาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนชั่วโมงกับนาทีไว้จากนั้นเขียนจำนวนชั่วโมงให้ตรงชั่วโมงเขียนจำนวนนาทีให้ตรงนาทีเข้าใจไหมคะแต่การเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราก็จะต้องนำข้อความมาเขียนด้วยสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่หนึ่งคือตอนเช้าพ่อค้าใช้เวลาขายของ3ชั่วโมง35นาทีใช่ไหมบรรทัดที่1เราก็นำส่วนที่1นี้มาเขียนได้เลยตอนเช้านะคะพ่อค้าใช้เวลาขายของแต่อันนี้คุณครูย่อไปเป็นตอนเช้าขายของใช้เวลานะซึ่งมีความหมายเป็นยังไงกันเหมือนกันเราสามารถเขียนได้ใช้เวลา3ชั่วโมง35นาทีเราจะต้องเขียน3ชั่วโมง35นาทีไหมคะลูกในขั้นตอนนี้เราไม่เขียนหน่วยแล้วนะเพราะหน่วยอยู่ตรงไหนแล้วคะหน่วยอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วเราเขียนแล้วเห็นไหมคะลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนแค่3ให้ตรงกับชั่วโมงและ35เขียนให้ตรงกับนาทีต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เราก็นำมาเขียนในบรรทัดที่2กลุ่มที่1สิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เราก็นำมาเขียนในบรรทัดที่2นะคะตอนเย็นขายของใช้เวลา4ชั่วโมง40นาที4เราก็มาเขียนให้ตรงกับหน่วยชั่วโมง40เราก็มาเขียนให้ตรงกับหน่วยนาทีจากนั้นหาผลบวกเด็กๆช่วยคุณครูหาผลบวกหน่อยแต่เรานะคะจะหาผลบวกในบรรทัดที่3ใช่ไหมคะลูกซึ่งผลบวกในบรรทัดที่3ข้อความข้างหน้าเราต้องเขียนว่าอะไรพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาต้องเท่าไหร่ไหมคะไม่ต้องเพราะเราหาคำตอบแล้วในบรรทัดที่3ใช่ไหมหรือเรานะคะอาจจะใช้วิธีการย่อ ก็คือตอนเช้าและตอนเย็นขายของใช้เวลาแบบนี้ก็ได้จากนั้นมาช่วยคุณครูหาผลบวกบวกในหน่วยนาทีก่อนนะลูกบวกในหน่วยนาทีก่อนนะ5บวกด้วย0ได้เท่ากับ ได้เท่ากับ5ต่อมา30บวกด้วย40เท่ากับ70เราก็เขียน7ในหลัก10แบบนี้เนาะใช่ไหมเป็น75นาทีต่อไป3ชั่วโมงบวก4ชั่วโมงได้เท่ากับ7ชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้มีคนหาคำตอบก่อนคุณครูตั้งแต่ที่เราอ่านโจทย์จบเลยคำตอบของเด็กๆตรงกับที่เราหาผลบวกไหมคะตรงนะ

เมื่อถึงชั่วโมงแล้วเราจะต้องนำจำนวนนาทีที่ครบชั่วโมงไปรวมกับหน่วยชั่วโมงเลยเด็กๆมาดูกัน75นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีต้องกี่นาทีคะถึงจะครบชั่วโมงลูกต้อง60นาทีเพราะฉะนั้นนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที75นาทีนี้จะเท่ากับ60นาทีบวกกับกี่นาทีกับ15นาทีเราก็จะได้ว่าเราก็จะได้ว่า75นาทีก็เท่ากับกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนั่นเอง1ชั่วโมงนี้เราก็นำไปบวกเพิ่มในหน่วยชั่วโมงเลยเราก็สามารถนำมาเขียนไว้ในบรรทัดที่4โดยเขียนคำว่าหรือจาก7ชั่วโมงบวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง60นาทีตรงนี้ใช่ไหมคะกลายเป็น8ชั่วโมงแล้วหน่วยนาทีล่ะเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ15นาทีนั่นเองเวลาเด็กๆตอบเด็กๆจะตอบคำตอบของบรรทัดที่3หรือบรรทัดที่4คะตอบของบรรทัดที่4นะลูกเพราะว่าเป็นการสรุปคำตอบแล้วเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นในบรรทัดตอบเราก็จะนำข้อความของบรรทัดที่3หรือสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนตอบแล้วนำคำตอบหรือในบรรทัดหรือนี้มาตอบนั่นเองก็จะได้ว่าพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลา8ชั่วโมง15นาทีนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการหาผลบวกยากไหมคะไม่ยากนะถ้าผลบวกของเราเกิน1ชั่วโมงหรือเกิน60นาทีมาเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยนะคะก็คือนำจำนวนที่ครบชั่วโมงไปบวกเพิ่มในหน่วยชั่วโมงจำนวนนาทีเหลือเท่าไรเราก็นำมาเขียนในหน่วยนาทีเข้าใจไหมคะนี่เป็นการหาผลบวกนะต่อไปเด็กๆมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปค่ะสถานการณ์ต่อไปเป็นอย่างไรเด็กๆช่วยกันอ่านโจทย์ข้อนี้ค่ะ1 2 3เริ่มเลยเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์55นาทีเพชรใช้เวลาทำว่าวเท่าไหร่เด็กๆมีใครมีแนวคิดในการหาคำตอบแล้วคะบางคนนะคะมีแนวคิดในการหาคำตอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะลูกเพชรนะคะใช้เวลาในการทำว่าวเท่าไรใช่ไหมลูกต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างก็เป็นส่วนที่เด็กๆไม่ได้วงนี้เลยใช่ไหมคะก็จะเป็นพิมพ์ทำว่าวใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์55นาทีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกก็คือส่วนที่เราจะนำไปใช้ในการหาคำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองมาดูภาพแสดงแนวคิดกันเมื่อสักครู่เด็กๆบอกแนวคิดของคุณครูแล้วว่าใช้วิธีใดในการหาคำตอบเราสามารถวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรในข้อนี้เป็นระยะเวลาในการทำว่าวของพิมพ์และเพชรใช่ไหมคะคุณครูขอแทนระยะเวลาในการทำว่าวของเพชรโดยการวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ไหมคะวาดภาพแสดงแนวคิดของพิมพ์อันดับแรกพิมพ์ทำว่าวใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีคุณครูก็เขียนพิมพ์กำกับไว้นะแล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของคุณครูเป็นยังไงคะยาวมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพิมพ์ใช้เวลามากกว่าเพชรใช่ไหมคะดูได้จากสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์เพราะฉะนั้นของเพชรก็จะต้องสั้นกว่าพิมพ์แต่สั้นกว่าเท่าไหร่ลูก55นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นของเพชรนะคะจะต้องสั้นกว่าพิมพ์นะคะ55นาทีสิ่งที่โจทย์ถามคือเพชรใช้เวลาทำว่าวเท่าไหร่อยู่ตรงนี้แล้วเราใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะใช้วิธีการใดลูกถ้าดูจากภาพแสดงแนวคิดเราก็สามารถหาคำตอบได้โดยวิธีการลบนั่นเอง

0: ก็คือถ้านำระยะเวลาของพิมพ์มาลบด้วย55นาทีเราก็จะได้ระยะเวลาของเพชรที่ใช้ในการทำว่าวใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราใช้วิธีการลบมาช่วยคุณครูแสดงวิธีทำวิธีการลบก็เช่นเดียวกันเวลาเราหาผลลบจำนวนชั่วโมงลบด้วยจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีลบด้วยจำนวนนาทีคุณครูขอเขียนหน่วยชั่วโมงกับนาทีไว้ข้างบนแล้วการเขียนแสดงวิธีทำเราจะต้องมีข้อความด้วยใช่ไหมคะลูกข้อความแรกนะคะพิมพ์ทำว่าวใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีเราก็เขียนโจทย์ส่วนที่1ไว้เลยนะคะสิ่งที่โจทย์บอก3ชั่วโมงก็เขียน3ให้ตรงกับชั่วโมงและ40ให้ตรงกับหน่วยนาทีจากนั้นสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2เขียนในบรรทัดที่2ค่ะเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์เพชรทำว่าวใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์น้อยกว่าอยู่กี่นาทีคะลูก55นาที55เขียนตรงไหนคะตรงชั่วโมงหรือตรงนาทีตรงนาทีนั่นเองจากนั้นนำมาลบกันในการหาผลลบผลลบที่ได้จะเป็นระยะเวลาของใครของเพชรหรือส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองใช่ไหมคะเพชรใช้เวลาทำว่าวเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3เราก็จะเขียนว่าเพชรใช้เวลาทำว่าวเท่าไรหาผลลบเลยค่ะ40ลบด้วย55เหลือเท่าไหร่
1: ลบไม่ได้
0: ใช่ไหมคะลูก40เป็นยังไงกว่า55
1: น
0: ้อยกว่า55เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงใช้ความรู้เกี่ยวกับการลบเดิมที่เรามีเลยใช่ไหมคะก็คือกระจายในหน่วยชั่วโมงนำหน่วยชั่วโมงมากระจายค่ะจากเดิมมีอยู่3ชั่วโมงกระจายไป1ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงที่กระจายไปตรงนาทีนี้จะได้รับเพิ่มมากี่นาทีคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีดังนั้น1ชั่วโมงตรงนี้ที่กระจายไปหน่วยนาทีจะได้รับมา60นาทีนั่นเองเราได้มา60นาทีนะรวมกับของเดิมอีก40กลายเป็นเท่าไหร่คะ60บวกด้วย40เท่ากับ100นาทีเด็กๆสังเกตดีๆนะคะอันนี้เป็นการกระจายเวลาถ้ากระจายเวลา1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีจะได้รับเพิ่มมา60นะไม่ได้รับเพิ่มมา10หรือ100นะคะทีนี้ต่อมา100ลบด้วย55ได้หรือยังได้แล้ว100ลบด้วย55เหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่ลูก45เด็กๆสามารถใช้วิธีการลบตามปกติเลยนะคะ45จากนั้น2ชั่วโมงมีตัวลบไหมคะลูก
1: ไม่มี
0: ตัวลบนะก็เหลือ2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เพชรใช้เวลาในการทำว่าวกี่ชั่วโมงคะลูก2ชั่วโมง45นาทีนั่นเองเด็กๆก็ตอบ2ชั่วโมง45นาทีได้เลยเป็นยังไงบ้างคะการลบยากไหมลูกการลบกับการบวกอันไหนยากกว่ากันไม่มีอันไหนยากเลยเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูขอตัวอย่างอีกหนึ่งข้อแต่ก่อนที่จะไปตัวอย่างอีกหนึ่งข้อมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนข้อนี้โจทย์บอกว่าเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์55นาทีคำตอบที่เราได้ระยะเวลาที่เพชรใช้ในการทำว่าวน้อยกว่าพิมพ์ไหมคะน้อยกว่าพิมพ์ใช่ไหมคะลูกแสดงว่าคำตอบของเราเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วเวลาเราแก้โจทย์ปัญหาเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะต่อไปตัวอย่างอีกหนึ่งข้อของเราโจทย์ยาวมากเลยเด็กๆมาช่วยคุณครูอ่านหน่อยพร้อมไหมคะกลุ่มที่5พร้อมไหมลูกเดี๋ยวมาช่วยคุณครูอ่านโจทย์ข้อนี้หน่อยนะคะ1นักเรียนปลายทางด้วยนะ2 3เริ่มเลยค่ะจากกรุงเทพไปนครราชสีมาตูนโดยสารรถไฟใช้เวลา5ชั่วโมง9นาทีก้อยไปรถยนต์ ใช้เวลาน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีก้อยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงโจทย์นี้ก่อนนะคะเด็กๆก้อยไปรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีแสดงว่าก้อยหรือตูนที่ถึงก่อนใช้เวลาน้อยกว่าแสดงว่าไปถึงก่อนไหมคะเพราะฉะนั้นก้อยไปถึงก่อนตูนนะถ้าหากว่าออกเดินทางพร้อมกันคนที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่าก็จะถึงก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรเดินทางโดยรถไฟหรือว่ารถยนต์ดีคะถ้าหากว่าอยากถึงที่หมายเร็วๆก็อาจจะใช้รถยนต์แต่ถ้าเรานะคะไม่ได้อยากถึงที่หมายเร็วๆหรือว่าอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้รถไฟหรือรถยนต์เด็กๆก็จะต้องวางแผนในการเดินทางให้ดีนะคะกลับเข้ามาสู่โจทย์ของเราในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามอะไรลูกข้อนี้ก้อยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่และระยะเวลาในการเดินทางของตูนกับก้อยที่เหลือก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองใช่ไหมคะได้แล้วสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนี้เราใช้วิธีใดในการหาคำตอบเด็กๆทราบหรือยังใช้วิธีใดลูกเดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดกันก่อนนะคะมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันนะคะในข้อนี้มีระยะเวลาในการเดินทางของตูนกับของก้อยเดี๋ยวเราวาดระยะเวลาในการเดินทางของตูนก่อนตูนใช้ระยะเวลาในการเดินทางเท่าไหร่คะ5ชั่วโมง9นาทีนะตูนใช้เวลาในการเดินทาง5ชั่วโมงนาทีต่อมาก้อยนะคะไปรถยนต์ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีแสดงว่าก้อยจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าของตูนคะ
1: สั้นกว่า
0: จะต้องสั้นกว่าใช่ไหมสั้นกว่าอยู่1ชั่วโมง55นาทีเพราะฉะนั้นแถบสี่เหลี่ยมของก้อยก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาหากันว่าก้อยใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีข้อนี้ใช้วิธีการใช้วิธีการลบนั่นเองที่เราต้องการคือแถบสีฟ้าของก้อยนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้โดยนำแถบของตูน5ชั่วโมง9นาทีนี้มาลบด้วยส่วนต่างตรงนี้ก็จะได้ของก้อยนั่นเองมาช่วยกันค่ะช่วยกันหาผลลบเหมือนเดิมจำนวนชั่วโมงลบด้วยจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีลบด้วยจำนวนนาทีเขียนหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีไว้ก่อนจากนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่1ไว้บรรทัดที่1ลูกซึ่งส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่1ยาวไหมคะลูกยาวมากเราสามารถย่อได้นะคะก็คือตูนใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่คะ5ชั่วโมง9นาทีเขียน5ให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงเขียน9ให้ตรงกับหน่วยนาทีต่อไปเป็นสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2ก้อยใช้รถยนต์ก้อยไปรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าตูนเราสามารถเขียนย่อได้ว่าก้อยใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าตูน1ชั่วโมง55นาทีเราก็เขียน1ให้ตรงชั่วโมง55ให้ตรงนาทีจากนั้นมาหาผลลบค่ะโดยเริ่มลบจากหน่วยนาทีก่อนเด็กๆผลลบที่ได้เป็นระยะเวลาของใครนะคะเป็นระยะเวลาในการเดินทางของก้อยเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3เราก็จะเขียนว่าก้อยใช้เวลาเดินทางหรือนำส่วนที่โจทย์ถามมาเขียนนั่นเองจากนั้นมาช่วยกันหาผลลบในหน่วยนาที9นาทีลบด้วย55นาทีเหลือเท่าไหร่ยังทำการลบไม่ได้เพราะว่า9นาทีน้อยกว่า55นาทีใช่ไหมจากนั้นต้องไปกระจายจากหน่วยชั่วโมงหน่วยชั่วโมงมีอยู่5ชั่วโมงกระจายไป1ชั่วโมงเหลือ4ชั่วโมงแล้วหน่วยนาทีล่ะได้รับการกระจายมา1ชั่วโมงจะกลายเป็นเท่าไหร่16มั้ยใช่ไหม1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีลูก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเมื่อได้รับการกระจายมา1ชั่วโมงแสดงว่าได้รับมากี่นาทีนะ60นาทีเราก็จะนํา60มารวมกับ9ได้เท่ากับ69นั่นเองนะคะ จะได้ว่า69ลบด้วย55ลบได้หรือยัง
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเหลือเท่าไหร่ลูก69ลบด้วย55ลบหลักหน่วยก่อน9หน่วยลบ5หน่วยเหลือ
1: 4
0: 9หน่วยลบ5หน่วยเหลือ4หน่วยต่อไปหลัก10 60ลบ50เหลือ1 10ก็จะได้เป็น14หน่วยใช่ไหมคะ69ลบด้วย55เหลือ14ต่อไป4ชั่วโมงลบด้วย1ชั่วโมงเหลือ4ชั่วโมงลบด้วย1ชั่วโมงเหลือ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะได้ว่าก้อยใช้เวลาในการเดินทาง3ชั่วโมง14นาทีตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบระยะเวลาในการเดินทางของก้อยน้อยกว่าตูนคำตอบที่ได้น้อยกว่าตูนไหมคะลูกน้อยกว่าตูนดังนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำใบกิจกรรม 4.7 ใบกิจกรรม 4.7 มีอยู่1ข้อนะคะนำใบกิจกรรม 4.7 ขึ้นมาเลยคุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรม 4.7 ให้กับนักเรียนได้เลยค่ะในข้อนี้นะคะจะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามและเขียนคำตอบลงในช่องว่างซึ่งคำตอบที่เด็กๆ เขียนนะคะมีทั้งภาพแสดงแนวคิดหาคำตอบได้อย่างไรและเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนั่นเองค่ะเด็กๆต้นทางได้ครบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางได้ใบกิจกรรมครบหรือยังถ้าครบแล้วนะคะลงมือทำได้เลยนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยสอบถามคุณครูปลายทางได้คุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนสอบถามด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ก่อนในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะลูกซึ่งในการแก้โจทย์ปัญหานะคะก็จะมีขั้นตอนที่เรานะคะสามารถทำได้โดยอันดับแรกเด็กๆต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกเราก็ต้องอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนใช่ไหมคะหลังจากอ่านเสร็จแล้วเราทำอะไรคะหลังจากอ่านเสร็จแล้วเราก็มาวางแผนในการแก้ปัญหาจากนั้นเมื่อได้แผนแล้วเราก็ไปหาคำตอบและสุดท้ายก่อนที่เด็กๆจะสรุปคำตอบนั้นจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูนะคะก็มีแบบฝึกหัด 4.10 ให้นักเรียนได้นำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านด้วยแบบฝึกหัด 4.10 มีทั้งหมด3ข้อมีตัวอย่าง1ข้อเด็กๆอาจจะใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปเขียนแสดงวิธีหาคำตอบหรือเขียนแสดงแนวคิดในการหาคำตอบได้นะคะซึ่งเด็กๆสามารถวิเคราะห์จากสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามได้เลยว่าในโจทย์ข้อนี้เราใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบหรือวิธีการลบในการหาคำตอบซึ่งในตอนนี้ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยคุณครูปลายทางสามารถพิจารณาให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะต่อไปสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งถัดไปได้แก่ใบกิจกรรม 4.8 และแบบฝึกหัด 4.11 ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ
1: ขอบคุณพระคุณครูประจำ
2: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อเจ็ดมหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: หืมที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอเจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
4: จริงด้วย
5: โอ้ฮะโอ้
0: แย่แล้วพวกเราหลบเร็ว
2: ไม่ทันแล้ว
5: ขอโทษนะเพื่อนพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
4: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
0: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
4: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมั่นใจนะ
5: แครอท
6: แครอท
2: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
1: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
4: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
5: ดีดีงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
3: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดต่อ

0: มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
0: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
2: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
0: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
3: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
4: ไม่ร้องไม่รู้

0: องดูกันเลยดีกว่า
1: โยเย
2: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
0: นับสี่เอ๊ะไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลย
4: ไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไ
5: ปพลัง

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟแบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะอย่างนี้ครูให้เต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15 เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: ครูหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินซุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้ง

0: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชานชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: ค่ะทั่วประเทศนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวัน50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสัมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดธรรมบูชาปิดท้ายที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: ตอนนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับแล้วส่งผลทำให้แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ใกล้ท้องสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เรียบร้อยแล้วล่าสุดได้ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับนี่คือระดับของแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจุดนี้คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งเศษไม้และขยะที่ไหลมากับน้ำอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรการมหาชนหรือสสน.พบว่าจุดวัดระดับน้ำที่บ้านโจตาดาในพื้นที่ต้นน้ำประเทศเมียนมาฝนตกสะสมถึง80มิลลิเมตรนะครับต่อมาเมื่อ6นาฬิกา50นาทีนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่สายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักต้นน้ำซึ่งมวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงอำเภอแม่สายในอีก 4-5 ชั่วโมงจึงต้องเฝ้าระวังครับสำหรับน้ำสายที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้จนเกือบถึงระดับใต้ท้องสะพานแห่งที่1นี่เป็นครั้งแรกในฤดูฝนนี้นะครับถือเป็นการทดสอบแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวฝั่งไทยและแนวคอนกรีตในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับ
2: เวทกรกฎาคม2569นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับได้ไหลอยู่บริเวณห้องคานแล้วนะครับตอนนี้เราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับทุกท่านครับซึ่งตอนนี้สถานีโจทดาจับปริมาณน้ำได้ 513.89 นะครับ 513.89 ซึ่งเกินจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับจุดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็คือ 513.64 นะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาได้วัดได้ 513.89 นะครับตอนนี้เขาได้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับซึ่งปริมาณ4จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ก็คือ 514.4 นะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำยังไปถึง 514.4 เตือนนะครับแต่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ทางด้านของปภ.นะคะได้มีการ

0: แจ้งเตือนซิลบอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเวลาประมาณ8:45 นระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่ที่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุมขนตำบลแม่สายและชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายค่ะก็มีการนำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันขอให้มีการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็มีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพ
1: รายยังมีฝนตกหนักมากปริมาณน้ำที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มขึ้นมาได้เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอแจ้งเตือนไปยังชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอกสารสำคัญยารักษาโรคของใช้จำเป็นทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถนำติดตัวไปได้ก็จะเตรียมให้พร้อมที่จะทำการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
2: จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุมชนสายลมจอยหัวฝายเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและหมู่บ้านปิยพรยังไม่มีน้ำทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลครับว่าผนังป้องกันน้ำท่วมอาจจะรองรับแรงปะทะของน้ำไม่ไหวหรือเปล่าด้านในชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งประเทศเมียนมานำรถแบ็คโฮเร่งปักเศษไม้แล้วก็ขยะที่ติดอยู่ใต้สะพานแห่งที่1ออกทันทีเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกพร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
0: ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอย่างเช่นที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดและระนองค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยฝนที่เกิดขึ้นนะมาจากร่องมรสุม
2: สลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีฮลุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เสียชีวิตภายในโรงแรมที่ประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวของน้องได้เตรียมประสานทางการจอร์เจียเพื่อรับร่างมาบำเพ็ญกุศลที่ไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายจำนวนมากแต่ว่าล่าสุดครับบริษัทประกันภัยส้มโปไทยแลนด์นะครับได้โพสต์ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยระบุว่าส้มโปประกันภัยประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณบวรทัศน์เป็นสุหรือฮลุนโซโล่ปัจจุบันกำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณฮลุนเพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงต่อคุณฮลุนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับบริษัทมาเป็นอย่างดีทั้งนี้มีรายงานครับว่าวันนี้ญาติจะนำเอกสารไปพบนายทะเบียนอำเภอจากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราก็จะนำส่งสถานทูตที่ประเทศตุรกีเพื่อติดต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในส่วนของการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณฮลุนนั้นพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับบริษัทสมโปประกันภัยจำนวน1ฉบับทุนประกัน5ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมแต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันถันจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่ฮลุนพักอยู่นั้นอันนี้เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือเป็นอุบัติเหตุครับส่วนเพจของพี่ชายของคุณฮลุนนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกคนคุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อน

0: ครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
1: ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องถิ่นบอกว่าทรัพย์สินของฮาลุนเนี่ยยังอยู่อย่างครบถ้วนโดยสถานเอกอัครราชทูตยืนยันบอกว่าจะมีการติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่จะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและกำลังประสานครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงเร่งดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันนี้นะคะขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยแจ้งเบาะแสและประสานงานเป็นอย่างดี
0: อีกหนึ่งทรัพย์สินของน้องก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงลิขสิทธิ์คลิป YouTube ของคุณฮาลุนโซโล่ยังคงคุ้มครองตามกฎหมาย50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกนะครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟคข้อความบรรยายเป็นต้นซึ่งบันทึกลงในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537นะครับโดยคุณฮาลุนโซโล่เป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวและเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งงานโสตทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครอง50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือหากมีการโฆษณาอันนี้เป็นภาษากฎหมายโฆษณานี่หมายถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ในระหว่างนั้นให้มีอายุ50ปีนับได้แต่มีการโฆษณาซึ่งก็คือการเผยแพร่ครั้งแรกอย่างไรก็ตามครับคุณฮาลุนโซโล่ได้อัดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เมื่อใดก็ตามถือเป็นการโฆษณาครั้งแรกลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันที่เผยแพร่บน YouTube ส่วนการตกทอดทางมรดกนะครับงานลิขสิทธิ์ของฮาลุนเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆเช่นบ้านรถเงินฝากในธนาคารที่ดินแต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของที่ระบุในผู้รับพินัยกรรมแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีพินัยกรรมเขียนไว้สิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์เริ่มตั้งแต่บุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทั้งนี้ครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุและนำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไปครับ
1: ส่วนการสืบสวนในคดีนี้นะคะทางตำรวจไทยเองก็ย้ำนะคะว่ายังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยชื่อดังนะคะโดยบอกเพียงว่าทางการจอร์เจียนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในทุกประเด็นตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีการพบร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่นักยูทูบเบอร์ชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติแล้วก็ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานบอกว่าณขณะนี้ทางการอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยยังไม่มีการตัดประเด็นหรือว่าสมมติฐานใดออกจากการพิ จารณาจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานอย่างครบถ้วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับความร่วมมือติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนอื่นๆกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีรถเก่านะครับให้ได้รับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าภายหลังจากที่ทางครม.รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งต่อให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการครับย้ำว่าประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปแล้ว 210,000 รายครับครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันโดยแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์อีก 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นอีกกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับครับส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วด้วยหลักเกณฑ์ใหม่นะครับกำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปมาพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก็สะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธินั้นเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึง31สิงหาคม2569ก็คือภายในวันนี้เท่านั้นครับและการรับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ
1: ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ใหม่นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็มีการสำรวจความคิดเห็นมุมมองประชาชนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทิศทางในอนาคตค่ะโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์จัดทำเพื่อฟังเสียงของประชาชนค่ะผลสำรวจ KPI โพครั้งที่31นะคะระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคม2569นะคะกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างค่ะผลสำรวจในเรื่องของเกณฑ์การคัดกรองผู้สมควรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าเกณฑ์ไม่มีรถยนต์หรือว่ามีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300cc ไม่เกิน1คันเป็นปัญหามากที่สุด 24.4% เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรองลงมา 15% ซึ่งสะท้อนว่าการมีทรัพย์สินบางประเภทอาจไม่ได้หมายถึงการมีรายได้เพียงพอเสมอไปเพราะว่ายานพาหนะอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือการเดินทางโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมการคัดกรองควรพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจตามจริงอย่างรอบด้านและผลสำรวจเองก็ยังพบได้ว่าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ลดลงถึง 53.1% เพราะทำให้คนที่เคยได้หรืออาจมีคุณสมบัติต้องเสียสิทธิ์หลุดจากระบบสวัสดิการขณะที่ 40.6% เห็นด้วยเพราะว่าจะได้ใช้งบประมาณให้ตรงกับผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับคนกรุงเทพค่ะ 72.3% เห็นด้วยกับผลการคัดกรองรองลงมาก็คือภาคใต้ 48.4% ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง 68.7% รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ 52% ซึ่งก็สะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งนั้นยังมีข้อกังวลต่อผลการคัดกรองแล้วก็จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จึงควรสื่อสารหลักเกณฑ์เหตุผลและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังพบว่า 27.7% ต้องการให้มีการแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณารองลงมาค่ะ 25.1% ต้องการให้หน่วยงานประสานแก้ไขข้อมูลระหว่างกันแทนการให้ประชาชนติดต่อหลายแห่งทั้งนี้นะคะมี3 31.7% ที่เสนอให้เพิ่มวงเงินหรือว่าความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพรองลงมา 29.1% ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแม่จากไหนร้องมาอยู่การสังฆทานในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรณ์ศรีคมทองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะครับไปเริ่มเรียนกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนี้กันแล้วนะครับเป็นเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในชั่วโมงที่3นะครับในส่วนของกิจกรรมของเราจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดด้วยนะครับเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนครับสำหรับขั้นตอนการนำเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะครับคุณครูจะทำการทบทวนจากใบงานนะครับเป็นใบงานเรื่องอะไรครับเรื่องถูกต้องครับอาหารกลางวันที่ชื่นชอบนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกิจกรรมการไปเรียบร้อยในชั่วโมงที่แล้วนะครับมาดูทบทวนกันนิดนึงนะครับเป็นแบบสอบถามนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารกลางวันที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะครับในแบบสอบถามนะครับเราก็จะทำการใส่ชื่อกลุ่มลงไปนะครับซึ่งในห้องของเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มครับ5กลุ่มนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มเนี่ยมีทั้งหมด27คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมี27คนคำที่แจ้งครับให้นักเรียนเลือกอาหารกลางวันแต่ละประเภทที่นักเรียนชอบมากที่สุดประเภทละ1รายการต่อคนแล้วสรุปข้อมูลของกลุ่มโดยใส่จำนวนคนที่ชอบเนี่ยลงในก้อนเมฆครับหน้าชื่ออาหารที่ชอบอาหารมีทั้งหมดกี่ประเภทครับ4ประเภทประเภทแรกคือประเภทอาหารข้าวนะครับ2ขนม3ผลไม้4เครื่องดื่มนะครับเราก็ได้ทำการสำรวจแล้วก็รวบรวมนะครับเพื่อที่จะหาว่าอาหารประเภทใดชนิดไหนนะครับที่มีผู้ที่ชื่นชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนี่คือตารางที่เราทำการรวบรวมนะครับสำรวจก่อนแล้วทำการรวบรวมนะครับแล้วก็ทำการสรุปว่าประเภทอาหารนิยมของนักเรียนในห้องนี้นะครับอาหารที่ยอดนิยมนะครับรายการแรกเป็นอาหารคาวครับอาหารคาวนิยมที่สุดคือถูกต้องนะครับคือก๋วยเตี๋ยวนะครับทั้งหมดกี่คนเอ่ย14คนนะครับต่อไปขนมครับขนมกี่คนขนมมี11คนนะครับขนมมี11คนนั่นเองนะครับนี่นะครับ11คนนะครับผลไม้ผลไม้11คนเป็นอะไรชมพู่นะครับชมพู่ต่อไปครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเป็นอะไรเอ่ยเป็นในส่วนของโกโก้เย็นกี่คนครับ17คนนะครับเอาละครับเราก็ทำการกรอกลงไปในรายการอาหารยอดนิยมอาหารข้าวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับขนมเป็นชั้นก๋วยเตี๋ยว

0: แล้วขนมชั้นผลไม้เป็นชมพู่แล้วก็เครื่องดื่มเป็นโกโก้เย็นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามก็คือถ้าคุณครูให้นักเรียนจัดหาอาหารสำหรับเลี้ยงเพื่อนในห้องประเภทละ2ชนิดนักเรียนจะจัดอาหารให้เพื่อนอย่างไรนะครับเราจัดอาหารที่มีผู้ที่ชื่นชอบมากที่สุดและมีผู้ที่ชื่นชอบรองลงมาเป็นลำดับที่2ใช่ไหมครับเราให้เหตุผลในลักษณะแบบนั้นนะครับอาหารคาวก็จะเป็นในส่วนของก๋วยเตี๋ยวกับอะไรครับข้าวผัดกระเพรานะครับขนมเป็นขนมชั้นและวุ้นมะพร้าวอ่อนผลไม้เป็นชมพู่และแตงโมรวมถึงเครื่องดื่มเป็นโกโก้เย็นและน้ำแดงโซดาอย่างที่บอกไปว่าเหตุผลลำดับที่1เลือกอาหารที่มีคนชอบมากที่สุดลำดับที่2เลือกอาหารรายการที่มีคนชอบรองลงมาหรือถ้าลำดับที่1กับ2คล้ายกันเกินไปก็จะเลือกรายการถัดไปนั่นเองในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ให้เหตุผลกันไปนะครับนี่คือเราทำการสรุปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานะครับจากการสรุปบทเรียนจากใบงานที่ผ่านมานะครับคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียน1ข้อครับจากการสำรวจข้อมูลอาหารกลางวันที่ชอบและนำข้อมูลมาจัดกลุ่มเรียงลำดับนักเรียนเข้าใจและสามารถทำได้หรือไม่ทำได้ไหมครับ
1: ทำได้ค
0: ่ะถ้าทำได้แสดงว่าเข้าใจด้วยนะครับแล้วถ้าทำได้ใช้วิธีการใดครับใครอยากตอบข้างหน้าเลยแล้วกันใช้วิธีการใดครับ
2: สำรวจและรวบรวมข้อมูลลงในตารางค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับคำตอบว่าอย่างไรครับแนวคำตอบของครูก็คือทำได้ใช่ไหมโดยใช้วิธีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลลงในตารางนั่นเองนักเรียนตอบออกมาได้ชัดเจนตรงประเด็นเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับนักเรียนของคุณครูนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปดูกันต่อครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับอยู่ที่หน่วยที่3เรื่องของการรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอครับ1บอกวิธีการในการประมวลผลข้อมูลได้และ2ครับประมวลผลอย่างง่ายด้วยการเปรียบเทียบและเรียงลำดับได้นะครับนี่คือจุดประสงค์ของเราต่อไปครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายด้วยการเปรียบเทียบการเรียงลำดับข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นโดยการให้เหตุผลประกอบที่ถูกต้องได้นี่คือสมรรถนะที่จะต้องเกิดกับเด็กๆในชั่วโมงนี้นั่นเองเอาละครับมีคำถามจากตารางมีตารางมาให้เด็กๆตอบคำถามกันนิดนึงนะครับตารางข้อมูลส่วนสูงของนักเรียนชั้นป.3/1โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งอาจจะไม่ใช่โรงเรียนเราก็ได้นะครับจำนวนกี่คน5คนนะครับนักเรียน A มีใครชื่อ A ไหมไม่มีนะครับนักเรียน A ส่วนสูงกี่เซนติเมตรครับ153เซนติเมตรนักเรียนที่ชื่อ B ส่วนสูงเท่าไหร่158เซนติเมตรนักเรียน C นักเรียนชื่อ C ส่วนสูง157เซนติเมตรนักเรียนชื่อ D ส่วนสูง156เซนติเมตรนักเรียนชื่อ E ส่วนสูง151เซนติเมตรเก็บไหมครับจากข้อมูลในตารางคิดว่าคุณครูจะให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรเอ่ยให้ทำการอะไรให้ทำการตรวจสอบใช่ไหมครับหรือเปรียบเทียบว่าใครที่มีส่วนสูงมากที่สุดหรือใครที่มีส่วนสูงน้อยที่สุดใช่ไหมเอาละครับมาดูคำถามครับจากข้อมูลในตารางสามารถหานักเรียนที่สูงมากที่สุดและต่ำที่สุดได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ครับช่วยกันตอบได้แน่นอนครับและนักเรียนมีวิธีการหาข้อมูลนั้นอย่างไรเอ้าใครอยากตอบเด็กๆจะมีวิธีการหาข้อมูลนักเรียนที่สูงมากที่สุดและต่ำที่สุดอย่างไรครับจับไมค์ลุกขึ้นตอบเลยครับเราจะทำอย่างไรดี

0: ดูจากส่วนสูงที่เขาบอกมาครับ
1: ดูจากส่วนสูงในตารางที่บอกมานะครับเราก็เอามาทำอะไรนำมาทำอะไร
0: เปรียบเทียบกันครับ
1: มาเปรียบเทียบกันเอาปมมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากใครที่มีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมครับมีไหมมีคำตอบอื่นนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอาละถ้าไม่มีมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูแน่นอนครับเราก็นำข้อมูลนะครับนำข้อมูลนักเรียนที่สูงที่สุดนะครับและนักเรียนที่ต่ำที่สุดมาทำการเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะหาว่านักเรียนคนใดที่มีส่วนสูงมากที่สุดและต่ำที่สุดนั่นเองถูกต้องยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับคำตอบของเพื่อนเรานะครับใช้การเปรียบเทียบนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับเจาะข้อมูลส่วนสูงของนักเรียนชั้นป.3ที่ในตารางนักเรียนสามารถเรียงลำดับส่วนสูงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้หรือไม่ได้ไหมได้นะครับและได้ผลลัพธ์อย่างไรได้ผลลัพธ์อย่างไรช่วยกันไหมหรือใครอยากตอบ
2: อ
1: ้าวช่วยกันก็ได้นะครับเด็กๆคิดว่าใครนักเรียนคนใดมีส่วนสูงมากที่สุดครับ
2: น
1: ัก
2: เร
1: ีย
2: น
1: B ฉะนั้นก็ต้องเริ่มจาก B ใช่ไหมต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นนักเรียน C ต่อไปเป็น
2: น
1: ักเรียน D ต่อไปเป็น
2: น
1: ักเรียนที่ชื่อ A และสุดท้ายเป็นนักเรียนที่ชื่อ E นั่นเองยอดเยี่ยมเลยนะครับจากตารางเห็นไหมครับเราสังเกตได้ง่ายๆเลยเป็นการเปรียบเทียบจากข้อมูลที่เราได้รับนะครับแนวคำตอบของครูคือเรียงลำดับส่วนสูงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ผลลัพธ์ก็คือB 158ซมตามด้วย C 157ซมตามด้วย D 156ซมตามด้วย A 153ซมและสุดท้ายครับ151ซมนักเรียนที่ชื่อ E นั่นเองนะครับแหมยอดเยี่ยมมากง่ายไหม
2: ง
1: ่ายถ้าเรามีข้อมูลชัดเจนนะครับแล้วเราใช้การเปรียบเทียบนะครับเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลนั้นได้แก้ปัญหาได้แบบง่ายๆเลยนะครับไปที่ใบงานกันนะครับเป็นใบงานแบบฝึกหัดเรื่องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะครับเป็นงานที่เราต้องทำงานเดี่ยวนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะครับแล้วคุณครูจะนำคำตอบจากใบงานไปเป็นคะแนนสำหรับเด็กๆทุกคนด้วยนะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานพร้อมทั้งแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมกันเฉลยคำตอบนะครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับมาดูคำชี้แจงนะครับคำชี้แจงของครูก็คือเจ้าของร้านขายขนมเค้กในโรงเรียนเด็กๆตั้งใจฟังครับเจ้าของร้านขายขนมเค้กในโรงเรียนได้สำรวจความนิยมขนมเค้กชนิดต่างๆของนักเรียนที่ขายได้ใน1สัปดาห์เป็นดังนี้ขนมเค้กนะครับมีอะไรบ้างนะครับขนมเค้กมีเค้กวานิลาจำนวนที่ขายคือ93ชิ้นเค้กช็อกโกแลตขายได้กี่ชิ้น120ชิ้นเค้กส้มขายได้กี่ชิ้น79ชิ้นเค้กใบเตย46ชิ้นเค้กฝอยทอง79ชิ้นเค้กชาเขียว28ชิ้นและเค้กบลูเบอร์รี่82ชิ้นนะครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านทำการสำรวจนะครับของขนมที่ขายได้ใน1สัปดาห์แล้วก็ทำเป็นตารางให้เห็นได้ชัดเจนให้เป็นข้อมูลที่เด็กๆสามารถเห็นได้นะครับและ ต้องนำข้อมูลที่เจ้าของร้านทำการรวบรวมเนี่ยมาตอบคำถาม3ข้อครับคำถามข้อที่1ครับเรียงลำดับชนิดของขนมเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดเด็กๆจะต้องทำการจัดเรียงให้ถูกต้องนะครับจากขนมเค้กที่นิยมรับประทานมากไปน้อยข้อ2ครับขนมเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดและขนมเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดข้อ2ไม่ยากเนาะข้อ2ไม่ยากข้อ3ครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านนะสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านนะครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกการขายขนมเค้กชนิดใดเพราะเหตุใดให้คำให้อะไรให้เหตุผลด้วยหลังจากได้คำตอบแล้วให้เหตุผลนะครับเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลของเราเองตอนนี้ก็สามารถที่จะให้เหตุผลได้เลยนะครับจากนั้นเด็กๆก็ทำการกรอกข้อมูลต่างๆลงไปในใบงานเอาละครับครูใช้เวลาเด็กๆทำใบงานกันนะครับไปกันเลยครับเอาเปิดใบงานครับหน้าที่เท่าไหร่สำหรับแบบฝึกนะครับจะหน้าที่49ใช่ไหม49ครับให้เด็กๆลงมือทำได้เลยในข้อที่1เรียงลำดับชนิดของขนมเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ตอบคำถามลงไปเรียงได้เลยครับเขียนลงไปตั้งแต่ข้อที่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่7ชนิดของขนมเค้กเนาะมีทั้งหมด7ชนิดนะครับแล้วเรียงเลยครับมากที่สุดไปน้อยที่สุดเขียนชื่อครับเขียนชื่อของขนมเค้กลงไปครับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับเด็กๆเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้ลูกเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้ไม่ต้องเขียนเต็มนะครับถ้าเขียนตัวเต็มบรรทัดมันตัวจะใหญ่เกินไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับเด็กๆต่างคนต่างทำได้เลยเขียนตัวครึ่งบรรทัดพอลูกไม่เป็นไรถ้านักเรียนเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะครับจะทำให้เราเขียนได้พอนะเพราะว่าช่องที่เขาให้มาใบงานให้มาช่องเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเขียนตัวเต็มบรรทัดอาจจะทำให้เราเขียนไม่พอนะแต่ถ้าใครอยากเขียนตัวเต็มบรรทัดก็ได้ครับแต่เขียนให้พอด้วยนะเด็กๆลงมือทำนะครับให้เรียบร้อยภายในชั่วโมงนะครับภายในชั่วโมงเลยเพราะว่าไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลย

ใครทำใบงานข้อ1เรียบร้อยแล้วก็ไปข้อที่2ต่อได้เลยครับข้อที่2ขนมเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดและขนมเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดถ้าเท่ากันทำอย่างไรเด็กๆต้องแก้ปัญหานะครับถ้าเท่ากันทำอย่างไร

และหากใครที่ทำข้อที่2เสร็จเรียบร้อยก็ไปต่อข้อที่3เลยครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกการขายขนมเค้กชนิดใดเพราะเหตุใด

ต้องครับถ้าจำนวนที่ขายได้เท่ากันทำอย่างไรครับทำอย่างไรลูกเด็กก็สามารถที่จะเลือกชนิดไหนเขียนขึ้นก่อนก็ได้นะครับถ้าจำนวนเท่ากันครับนี่คือการแก้ปัญหานะครับคุณจะให้เวลานักเรียนทำใบงานไปนะครับสักระยะหนึ่งเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะครับก็จะให้เวลาในการคิดเพื่อที่จะทำได้ถูกต้องครับ

หลายๆคนถามนะครับว่าถ้าเท่ากันทำอย่างไรเด็กๆก็นำเค้กชนิดไหนขึ้นก่อนก็ได้ถ้าเค้กถ้าชนิดนั้นเท่ากันนะครับข้อ1ใครเรียบร้อยแล้วก็เปิดไปเขียนต่อในข้อที่2ได้เลยและข้อที่3ต้องมีเหตุผลด้วยนะครับมีเหตุผลด้วยว่าทำไมนะครับถึงขายขนมเค้กเพียง4ชนิดฮะเพราะเหตุใดที่ยกเลิกขายขนมเค้กนะในชนิดที่เหลือนะครับเราจะขายเพียงแค่4ชนิด

ครูจะรอจนกว่าทุกคนจะทำเสร็จเรียบร้อยนะครับฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องทำให้เสร็จนะภายในชั่วโมงนะครับทำให้เสร็จภายในชั่วโมงนะครับวันนี้ไม่ยากเลยในการรวบรวมและประมวลผลนะครับรีบเขียนรีบเขียนตอบคำถามข้อ1เรียบร้อยแล้วก็ทำข้อ2ต่อนะครับเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดและเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วยังขอดูหน่อยเยี่ยมมากเรียบร้อยยังดูซิเปิดซิอย่าลืมใส่เหตุผลด้วยนะไม่เป็นไรหรอกเก่งมากตอนนี้รีบทำเลย

0: Dado zero.
1: ข้อ 3ถ้าต้องการขายขนมเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกขนมเค้กชนิดใดนะครับฉะนั้นเราต้องยกเลิกไปกี่ชนิดลูก3ชนิดนะครับ3ชนิดนะในข้อ3เด็กๆจะต้องยกเลิกเค้กไป3ชนิดนะครับเพราะเราต้องการขายแค่กี่ชนิด4นะครับต้องการขาย4ชนิดเราจะต้องยกเลิกเค้กไปกี่ชนิด3ชนิดนะครับหรือใครมีเหตุผลอย่างไรเดี๋ยวครูจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเรามีเค้กอยู่7ชนิดนะครับอย่าลืมนะว่าเรามีเค้กอยู่7ชนิดต้องการขายเพียง4ชนิดนะจะยกเลิกการขายเค้กชนิดใดเด็กๆก็จะต้องเขียนชื่อเค้กลงไปเด็กๆจะต้องเขียนชื่อเค้กที่ยกเลิกลงไปนะครับและให้เหตุผลของตัวเองเขียนเค้กที่เราจะยกเลิกเขียนเค้กที่เราจะยกเลิกในข้อที่3เยี่ยมมากใครเรียบร้อยแล้วถ้าใครเรียบร้อยแล้วปิดแบบฝึกได้เลยคุณครูจะได้ทราบว่านักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะเดินไปดูก่อนนะครับว่าเขียนได้ถูกไหมดีมากใครที่เรียบร้อยแล้วยกมือนะครับครูจะเดินไปดูแล้วเดี๋ยวครูจะถ้าคุณครูปิดสมุดขออภัยถ้าคุณครูปิดหนังสือให้แสดงว่าเรียบร้อย

เอาไปรวมกันอ่ะไม่เป็นไรรวมกันก็ได้ไหนลบให้สะอาดต่างทำไมยกเลิกชนิดเดียวลูกเราขาย4ชนิดนะเค้กมีกี่ชนิดลูกเค้กมี7ชนิดนะเราต้องยกเลิกไป3ชนิดใช่ไหมดังนั้นเราต้องเขียนให้ครบขอเหตุผลด้วยค่ะขอเหตุผลด้วยร้อยอย่างเหตุผลใส่เหตุผลของตัวเองได้เลยลูกอย่าลืมในข้อ3ต้องใส่เหตุผลด้วยนะต้องใส่เหตุผลด้วยเก่งมากไหนอ่ะเรียบร้อยไหนดูสิเปิดหน้าหนึ่งต้องครับ

ใส่ผลเสร็จยังใส่ใส่ผลให้ครบเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยยังลูก

ียมมากเก่งมากครับเอาล่ะตอนนี้จะเหลือกลุ่มละประมาณ1ถึง2คนนะครับที่ยังไม่เรียบร้อย

ขียนเลยลูกถูกต้องชนิดใดมากที่สุดชนิดใดน้อยที่สุดขายได้มากและขายได้น้อยที่สุดเขียนลงไปเก่งมากอ่ะปิดสมุดเลยใครที่เรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเลยครับจะได้ทราบนะว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับใครเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยนะครับ

เอาละครับเท่าที่สังเกตนะครับก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถทำใบงานแบบฝึกหัดได้เรียบร้อยแล้วครบทั้งหมดนะครับทุกคนครับแล้วก็มีอีกบางกลุ่มนะครับที่ยังมี 1-2 คนปลายทางก็สามารถที่จะทำใบงานเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เก็บใบงานเข้าใต้โต๊ะเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นใบงานนะครับใครที่ยังไม่เรียบร้อยเร่งมือนิดนึงนะครับเร่งมือนิดนึงเวลาใกล้จะหมดแล้วลูกเร่งมือนิดนึงเวลาใกล้จะหมดแล้วเอาละเด็กๆหันหน้ามาด้านหน้านะครับหันหน้ามาด้านหน้านะครับเราจะมาสอบถามกันนะครับว่าใครได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะครับจากใบงานแบบฝึกหัดนะครับจากใบงานแบบฝึกหัดให้เวลาไปพอสมควรเลยนะครับเด็กก็ลงมือทำใบงานได้เรียบร้อยนะครับทบทวนที่คำชี้แจงกันก่อนนะครับสำหรับคำชี้แจงของคุณครูก็คือเจ้าของร้านขายขนมเค้กในโรงเรียนได้สำรวจความนิยมขนมเค้กชนิดต่างๆ

0: ของนักเรียนที่ขายได้ใน1สัปดาห์เป็นดังตารางต่อไปนี้ครับขนมเค้กวานิลาขายได้กี่ชิ้นครับ
1: 93
0: ขนมเค้กช็อกโกแลตล่ะ120เค้กส้ม
1: 79
0: เค้กใบเตย46เค้กฝอยทอง
1: 79
0: เค้กชาเขียวและสุดท้ายเค้กบลูเบอร์รี่เท่าไหร่ครับ
1: 82
0: นั่นเองนะครับเอาละครับเราก็จะนำข้อมูลที่เจ้าของร้านนะครับรวบรวมลงในตารางมาตอบคำถามนะครับในข้อที่1เรียงลำดับชนิดของขนมเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากข้อมูลในตารางขนมเค้กที่มีความนิยมมากที่สุดคือ
1: เค
0: ้
1: กช็อกโกแลต
0: กี่ชิ้นครับ
1: 120
0: ชิ้นเยี่ยมมาก120ชิ้นนะครับลำดับที่2คือ
1: เค
0: ้กวานิลากี่ชิ้นครับ
1: 93
0: ชิ้นเยอะไหมเยอะน้อยใน1สัปดาห์นะครับลำดับที่3คือ
1: เค
0: ้กบลูเบอร์รี่กี่ชิ้นครับ
1: 82
0: ชิ้นเลยนะครับลำดับที่4คือ
1: เค้กส
0: ้มคุณครูให้แนวคำตอบเป็นเค้กส้มขึ้นก่อนนะครับบางคนก็เป็นเค้กอะไรเป็นเค้กฝอยทองเหตุผลเนื่องจากถูกต้องขายได้เท่ากันเราจะนำเค้กฝอยทองขึ้นก่อนหรือเค้กส้มขึ้นก่อนก็ได้นะครับแต่ให้อยู่ในลำดับที่4กับ5นี้นะครับต่อไปครับลำดับที่7คืออะไร
1: เค
0: ้
1: ก
0: ใบเตยนะครับ46ชิ้นและสุดท้ายเป็นเค้กชาเขียว7ชิ้นนั่นเองนะครับนี่คือการเรียงลำดับนะครับจากเค้กที่มีนักเรียนนิยมรับประทานจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดตามนี้เลยนะครับแต่ข้อที่4กับข้อที่5หรือลำดับที่4กับลำดับที่5นะครับเท่ากันนะครับเราจะนำเค้กชนิดใดขึ้นก่อนก็ได้บางคนก็บอกว่านำเค้กฝอยทองขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเค้กส้มก็ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดเลยนะครับเรียบร้อยครับสำหรับคำตอบในข้อที่1นะครับห้ามแก้นะคุณครูไม่ได้ให้แก้ไขนะครับไม่ได้ให้แก้ไขนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะเราจะนำไปเก็บคะแนนนะครับข้อ2ครับเค้กชนิดใดหรือขนมเค้กชนิดใดขายได้มากที่สุดครับ
1: ช็อกโกแลต
0: เค้กช็อกโกแลตเพราะว่าอะไรขายได้มากที่สุดนั่นเองนะครับจำนวนชิ้นมากที่สุดเลยกี่ชิ้นนะ120ชิ้นนะครับและขนมเค้กชนิดใดขายได้น้อยที่สุดเอ่ย
1: เค้กชาเข
0: ีย
1: ว
0: เค้กชาเขียวกี่ชิ้นครับ28ชิ้นยอดเยี่ยมมากและในข้อที่3ครับถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกการขายขนมเค้กชนิดใดเพราะเหตุใดนะครับเพราะเหตุใดเราจะต้องยกเลิกขายอะไรดีขายอะไรดีถ้าเป็นเด็ก
1: ๆ
0: ชาเขียวเพราะอะไรครับ
1: ขายได
0: ้น้อยแล้วอะไรต่อใบเตยใช่ไหมครับมีชาเขียวใช่ไหมครับแล้วก็เค้กใบเตยที่ขายได้น้อยรอลงมาและเค้กอะไรอีก
1: เค
0: ้กฝอยทองหรือเค้กอะไรหรือเค้กส้มนะครับที่ขายได้รองลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าต้องการขายเค้กเพียง4ชนิดเจ้าของร้านควรยกเลิกขนมเค้กอะไรอย่างที่เด็กๆให้เหตุผลมานะครับก็คือเป็นเค้กชาเขียวเค้กใบเตยเค้กส้มหรือเค้กฝอยทองนะครับเราก็ดูความต้องการของลูกค้าเนาะนะครับเพราะอะไร

0: ไทยเพราะขายได้น้อยที่สุด4ลำดับสุดท้ายนี่คือเหตุผลขายได้น้อยที่สุด4ลำดับสุดท้ายมีใครให้เหตุผลอื่นไหมครับมีใครให้เหตุผลอื่นไหมนอกจากขายได้น้อยที่สุดมีเหตุผลอื่นไหมมีไหมมีอ่ะขอไมค์นิดหนึ่งครับขอไมค์ให้ผู้ที่มีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากขายได้น้อยที่สุด
1: เพราะไม่อร่อยค่ะ
0: เพราะคิดว่าไม่อร่อยเค้กอะไรที่คิดว่าไม่อร่อยลูก
1: ชาเขียวค่ะ
0: เพราะเค้กชาเขียวเพราะว่าเราอาจจะเป็นไงอาจจะขมไปสำหรับเด็กใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ดีมีใครให้เหตุผลอื่นไหมครับเป็นเหตุผลส่วนตัวคุณไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านเนาะเจ้าของร้านอาจจะชิมแล้วอาจจะไม่ชอบมีใครให้เหตุผลอื่นไหมนอกเหนือจากขายได้น้อยที่สุดแล้วก็คิดว่าไม่อร่อยมีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคำตอบทั้ง3ข้อมีเหตุผลอื่นมีไหมมีหรือไม่มีลูกแบบนี้มีอ่ะขอไมค์นิดหนึ่งลูกเหตุผลที่นอกเหนือจากที่คิดว่าไม่อร่อยและเหตุผลที่บอกว่าขายได้น้อย
2: เพราะขายได้ไม่ค่อยดีครับ
0: เพราะขายได้ไม่ค่อยดีอ่ะคล้ายๆกันเนาะครับอัปเปอร์เบอร์อีกหนึ่งคนมาเพราะอะไรครับเหตุผลอื่นนอกจากขายได้น้อยขายได้ไม่ดีเพราะคิดว่าไม่อร่อย
3: คนซื้อน้อยครับ
0: คนซื้อน้อยอ้าวปอบเบอร์ยอดเยี่ยมมากนะครับนั่นคือเหตุผลของเด็กๆนะครับของเด็กๆเก่งมากทุกคนเลยนะครับเก่งมากที่กล้าตอบด้วยนะครับยอดเยี่ยมเอาละครับเรามาสรุปกันแล้วท้ายชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับกิจกรรมของปลายทางครับมาที่บทบาทของคุณครูกันก่อนคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับบทบาทของนักเรียนกันบ้างนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่6ถึงข้อที่8ด้วยนะครับคำถามครับนักเรียนพบเห็นการเรียงลำดับในชีวิตประจำวันของนักเรียนอะไรบ้างครับพบเห็นการเรียงลำดับการเรียงลำดับในชีวิตประจำวันของนักเรียนอะไรบ้างครับใครอยากตอบตอบเลยครับคนเก่งของเราพบเห็นอะไรบ้างในการเรียงลำดับในชีวิตประจำวัน
3: เรียง ราคาอาหารครับ
0: เรียงราคาอาหารจากอะไร
3: มากไปน้อยครับ
0: อาจจะมากไปน้อยวางเรียงกันใช่ไหมเก่งมากประเมินคนอื่นล่ะลุกขึ้นยืนเลยลูก
2: การทำอาหารครับ
0: การทำอาหารเป็นอย่างไรลูกเรียงยังไง
2: การปรุงครับ
0: การปรุงการเรียงลำดับขั้นตอนการปรุงอ้าวเก่งมากประเมินมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับเพิ่มเติมไหมครับอ้าวถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบก็คือยกตัวอย่างเช่นการเข้าคิวนะครับการเข้าคิวเรียงลำดับเข้าคิวการซื้อของใช่ไหมครับหรือการซื้ออาหารต่างๆนะครับการจัดหนังสือในกระเป๋ามีใครเรียงจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่เล่มใหญ่ไปเล่มเล็กมีไหมมีนะครับรวมถึงการเรียงลำดับเวลาของวิชาต่างๆตามตารางสอนใช่ไหมครับก็เรียงไปเลยว่าวิชานี้8โมงวิชาต่อไป9โมงวิชาต่อไป10โมงลักษณะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไรนำความรู้ที่เราได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไรครับตอบเลยครับ
3: เมื่อเราอยากรู้ว่าเพื่อนชอบอันไหนมากที่สุดเรามาเรียงลำดับได้ครับ
0: เก่งมาโปเบอร์เอาละครับก็คือง่ายๆก็คือเป็นการเรียงลำดับเนาะเอาล่ะเป็นการเรียงลำดับมาที่แนวคำตอบของคุณครูกันบ้างครับยกตัวอย่างเช่นการจัดแถวตามลำดับสูงตามรวมถึงการเรียงลำดับน้ำหนักของสมาชิกในห้องนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับจากนี้ครับเรามาสรุปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับเอาเด็กๆอ่านพร้อมกันครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่า

0: ถูกต้องครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการประมวลผลอย่างง่ายการประมวลผลอย่างง่ายยกตัวอย่างเช่นการจัดกลุ่มการหาจำนวนที่มากที่สุดการเรียงลำดับข้อมูลเป็นต้นนั่นเองเอาละครับนี่คือบทสรุปจากกิจกรรมของเราครับแบบประเมินตนเองครับกลับไปทำกันด้วยครับในข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับและในสัปดาห์หน้าหรือบทเรียนในครั้งต่อไปครับปิดเรื่องกันนะครับปิดเรื่องกันแล้วนะครับเป็นเรื่องของการสร้างงานนำเสนอในชั่วโมงที่1ครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ1เครื่องคอมพิวเตอร์และ2ครับโปรแกรมสร้างงานนำเสนอนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปใช้งานห้องคอมพิวเตอร์กันนะครับไปเรียนรู้เรื่องของโปรแกรมนำเสนอกันและเด็กจะต้องทำการใช้โปรแกรมนำเสนองานให้ได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราจะเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดของ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
7: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
8: แซนตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on DLTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Prai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและวันนี้ครับเด็กๆกลับมาพบกับTeacher Pamในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ครับเช่นเคยเรายังอยู่กันในบทเรียนในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนปลายทางลองตอบทีเชอร์ด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยอาชีพลองดูที่หน้าจอได้เลยครับ Look at the picture. What do you see? What do you see in this picture? นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างเป็นอาชีพใช่ไหมครับเป็นอาชีพที่หลากหลายเลยและที่สำคัญเด็กๆดูที่ชื่อเรื่องของเราวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นคำถามนะเป็นชื่อเรื่องของเราเลยก็คือ What does a postman do? What does a postman do? นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำประโยคคำถามนี้ได้หรือเปล่าครับแน่นอนครับเป็นประโยคที่ถามเกี่ยวกับลักษณะงานของอาชีพนั้นๆเช่น What does a postman do? เด็กๆเดาออกไหมครับว่าทิเชอร์ถามว่าอะไรเอ่ยเป็นคำถามที่ทิเชอร์ถามเกี่ยวกับอาชีพอะไรครับเห็นรูปอะไรครับลองตอบดูเด็กๆลองดูทั้งรูปอาชีพและรูปสถานที่ของเขานะครับเด็กๆคิดว่าคำว่า postman มีความหมายว่าอย่างไรบุรุษไปรษณีย์นั่นเองครับบุรุษไปรษณีย์ของเรามีหน้าที่ส่งจดหมายส่งพัสดุที่เราสั่งหรือว่าต้องการจะส่งจดหมายไปให้คนๆนะครับเด็กๆดูครับบุคคลคนนี้บุรุษไปรษณีย์เด็กๆรู้จักไหมครับรู้จักไหมครับในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า postman postman ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายมีอาชีพที่หลากหลายในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆทราบไหมครับว่าเราเรียนแล้วจะรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์เหล่านี้ครับเด็กๆนี่แน่นอนเลยครับมาดูคำศัพท์เหล่านี้กันเลยเด็กๆเห็นไหมครับเดี๋ยวที่เชิญจะลองเปิดมาแล้วเด็กๆลองออกเสียงดูนะเริ่มเลย
1: dentist
0: ออกเสียงตามไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้คำศัพท์นะ janitorนักเรียนปลายทางออกเสียงตามทิชปามด้วยนะครับ janitor postman taxi driver นี่แหละครับก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรครับอาชีพนั่นเองครับคือ job นะและนี่คือหนึ่งในจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราครับและยังมีคนนี้อีก carpentercarpenter เด็กๆลองจำภาพไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับและนี่ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือคำศัพท์ใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับมันคือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือการออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนั่นเองครับและสามารถบอกความหมายได้นะเด็กๆสามารถพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้ครับและเด็กๆสามารถพูดบรรยายเกี่ยวกับอาชีพได้อย่างแน่นอนเลยเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับก็คือคำศัพท์นั่นเองคำศัพท์คำแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้เด็กๆจำได้ไหมครับว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอาชีพอะไรใช่หรือเปล่านะถูกต้องครับ farmer ออกเสียงพร้อมกันครับ farmer คืออาชีพอะไรครับชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับเราจะใช้คำว่า farmer นะต่อไปเห็นบุคคลคนนี้ที่เป็นเหมือนคุณหมอใช่ไหมแล้วก็มีสัตว์ด้วยคือสัตวแพทย์นั่นเองออกเสียงว่าดังๆครับ next ไปต่อเลย nurse ใช่ไหมใช่แล้วต่อไปครับนี่ไงไม่มีสติกันเลยเด็กๆครับคำนี้คืออะไรเอ่ย
1: pilot
0: ทีเชอร์สังเกตได้แล้วพอมีเพื่อนพูดอะไรออกมาก็จะพูดตามกันเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนพูดผิดก็พูดต

0: ตามเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจโฟกัสที่ทีเชอร์นะครับโฟกัสที่รูปนะเอาใหม่นะรูปนี้คือรูปอะไรครับ
1: Pilot
0: What does it mean มีความหมายว่าอย่างไร
1: น
0: ัก
1: บ
0: ิ
1: น
0: ไปต่อเลย
1: Chef
0: ก็คืออะไรครับพ่อครัวหรือคนทำอาหารนะ Chef คำนี้ครับดังๆครับ
1: Waiter
0: very good ก็คืออะไรครับบริกรหรือพนักงานเสิร์ฟนั่นเองครับและต่อไปนี่ง่าย
1: policeman
0: จำรูปนี้ได้ไหมบุรุษไปรษณีย์คือ
1: postman
0: ลองมาสะกดพร้อมกันครับ postman 3 2 1Again, please. อีกรอบหนึ่งครับ
1: Postman.
0: จำได้นะเด็กๆจำให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นชื่อเกี่ยวกับชื่อเรื่องของเราในวันนี้ด้วย Postman ก็คืออะไรครับบุรุษไปรษณีย์นั่นเองครับไปดูกันต่อเลยเขาเป็นใครเอ่ยเห็นรูปเป็นรูปของคุณหมอแล้วก็ถือแปรงสีฟันด้วยต้องเป็นอาชีพเกี่ยวกับหมอฟันหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
1: dentist
0: ไหนเด็กๆลองสะกดคำนี้พร้อมกันครับ
1: dentist
0: โอเคขออีกครั้งหนึ่งครับ again please
1: d
0: โอเคเก่งมากแต่ว่าขออีกครั้งหนึ่งครับ D E N I S T ใช่ไหมถูกต้องแล้วครับไปต่อเลยเด็กๆดูคำนี้เขาทำอาชีพอะไรรูปนี
2: ้คน
0: ขับ
2: แท
0: ็
2: กซ
0: ี่เป็นคนขับแท็กซี่นั่นเองครับคนขับแท็กซี่ตอนนี้เป็นอาชีพอยู่นะครับเป็นคนขับรถแท็กซี่นะก็คือ
1: taxi driver
0: สะกดพร้อมกัน spell it please 3 2 1 ขออีกรอบหนึ่งดังๆครับ
1: Taxi driver
0: โอเค next เด็กๆดูรูปนี้รูปผู้หญิงคนนี้ครับเขาลองเดาอาชีพดูลองเดาอาชีพดูครับเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่ครับร้องเพลงคำนี้ออกเสียงว่า singerเด็กๆครับ spell it please S singer ขอออกเสียงคำนี้5ครั้งดังๆพร้อมกันนะครับ
1: singer
0: เด็กๆครับไม่ใช่ singer นะ no ไม่ใช่เสียงเกอนะครับ ng ออกเสียงเงอเพราะฉะนั้นแล้วออกเสียงว่า singer 5ครั้งครับ
1: singer
0: ครบยังครับครบ5ครั้งยังเด็กๆจำให้ดีเลยนะครับคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: singer
0: โอเคไปดูกันต่อเลยเด็กๆลองเดาอาชีพคนนี้ดูรูปตรงกลางนี้เขาทำอาชีพอะไรเขาถืออะไรอยู่ครับถือเลื่อยใช่ไหมแล้วก็มีไม้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอาชีพนี้ก็คือช่างไม้นั่นเองครับช่างไม้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
1: carpenter
0: ออกเสียงคำนี้3ครั้งพร้อมกัน3 times
1: carpenter
0: very good เมื่อออกเสียงได้แล้วลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับใครบ้างพร้อมกันเลย
2: carpenter
0: very good อ่ะลองดูรูปนี้ต่อรูปนี้เด็กๆ เขาถืออะไรบ้างครับ
3: ไม
0: ้กวาดแล้วก็มีที่ตัดผงใช่ไหมเด็กๆคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรเรามาดูกันดีกว่า janitor
3: janitor
0: คือนักการพันโรงนั่นเองครับที่โรงเรียนของเรามีไหมครับ
3: ม
0: ีนี่เองออกเสียงว่าอะไรครับ
3: janitor
0: janitor
3: janitor
0: นักเรียนปลายทางฝึกออกเสียงซ้ำๆเยอะๆนะครับคำนี้ออกเสียงว่ายังไงนะครับ
3: janitor
0: โอเคเดี๋ยวทีเซอร์จะเอาคำศัพท์ออกก่อนลองดูที่คำแรกออกเสียงว่าอย่างไรครับ
3: Singer
0: Very good Next ต่อเลย
3: Carpenter
0: Carpenter และสุดท้ายนักการพันโรงเนี่ย Start with J ออกเสียงตัวขึ้นต้นด้วยตัว J ออกเสียงว่าเร็วๆJanitor ออกเสียงพร้อมกันครับ
3: Janitor
0: Janitor
3: Janitor
0: อีกรอบหนึ่งนะนักการพันโรงออกเสียงว่าอย่างไรครับ
3: Janitor
0: Janitor โอเค Let's learn ของเราในวันนี้ในเด็กคิดว่าพอถึงช่วง Let's learn ของเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับการถามและตอบนะถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆเด็กๆดูที่รูปนี้ครับ Look at picture เห็นอะไรบ้างครับมีรูปอะไรบ้างครับที่เห็น Pilot อะไรอีกครับเห็นอะไรอีกครับ Airport ก็คือสนามบินแล้วก็อะไรอีกอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมเนี่ยอะไรเอ่ยเครื่องบินก็คือ Planeจำได้ไหมที่เขาลักษณะงานของเขาคืออะไรครับเพลนด้วยมีเพลนด้วย fly a plane flies a plane อ่ะเตรียมตัวไปเรียนรู้กันเลยนะครับเด็กๆทีเชอร์จะตั้งคำถามให้นะ what is he
3: he is a pilot
0: what is he
3: he is a pilot
0: what does a pilot doWhat does a pilot do?
3: He flies a plane.
0: เขาขับเครื่องบินนั่นเองครับเด็กๆครับตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างตั้งคำถามให้ทีเชอร์หน่อย 3, 2, 1
3: What is he?
0: ชี้ไปที่รูปด้วย
3: What is he?
0: He is a pilot.
3: What does a pilot do?
0: He flies a plane. He flies a plane.ไปกันต่อเลยครับ next ดูที่รูปนี้จำได้ไหมว่าเป็นรูปอะไร
3: singer
0: singer นะไปดูกันเลยครับ what is she
3: she is a singer
0: what is she
3: she is a singer
0: เด็กๆต่อไปคิดว่าทีเชอร์จะถามว่าอะไร what does aWhat does a singer do? Very good. What does a singer do? ตอบว่า she sings song. She sings song. เด็กๆครับคำว่า songs. ออกเสียงใหม่ she sings songs.
3: She sings songs.
0: เห็น s ไหมครับมี s ทั้งสองที่เลยต้องออกเสียง s ด้วยนะ she sings songs.เด็กๆดูคำว่า sing s i n g คำนี้คือคำกริยาเด็กๆคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับ
3: ร
0: ้
3: อง
0: ร้องโอเคร้องและเพลงล่ะครับเพลงก็คือ song นั่นเอง s o n g song คือเพลงเติม s ด้วยร้องหนึ่งเพลงไหมร้องหนึ่งเพลงไหมครับร้องหลายเพลงนะครับเป็นนักร้องต้องร้องหลายเพลงโอเคโตขึ้นใครอยากเป็นนักร้องบ้างแสดงว่าเสียงดีนักเรียนปลายทางมีใครอยากเป็นนักร้องไหมครับเด็กๆต้องฝึกร้องเยอะๆนะจะได้มีเสียงที่ไพเราะนั่นเองไปดูกันต่อเลยมาดูคนนี้ของเราเลย คำนี้คำศัพท์คืออะไรครับ
3: postman

0: Postman Postman ทีเซอร์จะถามว่า What is he
1: He is a postman
0: ต่อไปจะถามทีเซอร์กลับหน่อยครับด้วยประโยคต่อไปเลย What
1: What does a postman do
0: Very good เป็นประโยคที่2นะ What does a postman do เด็กๆช่วยตั้งคำถามให้ทีเซอร์หน่อยครับประโยคที่2He brings letter. He brings letter. เด็กๆลองดูทีเชอร์ยังไม่แปลให้ทีเชอร์จะทดลองทำท่าให้ดู He brings letter. เขาส่งจดหมายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วคำไหนที่แปลว่าส่งหรือว่านำจดหมายเนี่ยคำไหนครับคำว่า bring คือการนำจดหมายเนี่ยมาให้หรือไปให้ก็ได้นะคำว่า letter แปลว่าอะไรลูกถูกต้องครับ letter แปลว่าจดหมายนั่นเองครับสมัยนี้ยังมีการส่งจดหมายอยู่ไหมครับ
1: ม
0: ีลองไปดูที่บ้านอาจจะยังมีเป็นซองจดหมายอยู่ส่งจดหมายให้กันอยู่นะโอเคไปดูกันต่อเลยนะครับต่อไปที่เชื่อจะให้กรุ๊ป1อยู่ไหนครับกรุ๊ป1 and กรุ๊ป2ถามกันนะด้วยอาชีพต่อไปนี้รูปนี้เป็นรูปของอะไรครับอาชีพอะไรเอ่ยเด็กๆครับรูปนี้เป็นอาชีพของอะไร
1: Carpenter
0: โอเคเด็กๆครับลองดูนะประโยคนี้ What is he He is a carpenter What does a carpenter do He makes chairs He makes chairs เด็กๆ ดูคำว่า he makes chairs คืออะไรเอ่ยคำว่า make ก็คือการทำนั่นเองครับ chair c h a i r ใครพอเดาได้บ้าง c h a i r แปลว่าอะไร very good เด็กๆปลายทางครับ c h a i r คือ chair ก็คือเก้าอี้นั่นเองครับเป็นเก้าอี้ไม้นะเก้าอี้ไม้เพราะฉะนั้นช่างไม้เขาก็ประดิษฐ์อะไรที่เกี่ยวกับไม้นี่แหละเขาทำได้หมดเลยแต่ในประโยคนี้ทีเชอร์นำคำว่า he makes chairs มาเพราะว่าเด็กๆจะได้ฝึกคำนี้ด้วยเขาทำเก้าอี้ไม้นะเด็กๆครับกรุ๊ป1ตั้งคำถามกรุ๊ป2ตอบ3 2 1ดังๆนะ
1: What is he
0: เด็กๆดูเขาด้วยครับว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนักเรียนปลายทางครับดูด้วยนะครับว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายให้ใช้ he ถ้าเป็นผู้หญิงให้ใช้ she นะครับ3 2 1
1: What is he carpenter
0: ต่อไปกรุ๊ป2ถามมั่งครับกรุ๊ป1เตรียมตอบนะ3 2 1
1: What does a carpenter do
0: He อะไรครับ
1: makes...
0: ถูกต้องแล้วครับ He makes chairs He makes chairs ออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ He makes chairs ออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ He makes chair
1: He makes chair
0: โอเคต่อไปกรุ๊ป3กรุ๊ปที่อยู่ไหนครับลองดูอาชีพนะเอาอย่างนี้ดีกว่าทีเชอร์จะสอนทั้งห้องเลยแล้วกันทีเชอร์จะถามนักเรียนตอบนะเด็กๆครับดูที่ผู้หญิงคนนี้เป็นอาชีพใหม่ที่ทีเชอร์จะสอนเด็กๆดูครับลองเดาดูว่าเขาทำอาชีพอะไรเด็กๆดูทั้งคนและก็ดูทั้งสถานที่ประกอบไปด้วยนะครับเด็กๆคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรเป็นครูห้องสมุดใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือเรียกว่าบรรณารักษ์นั่นเองครับบรรณารักษ์ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องสมุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ก็คือทีเชอร์จะถามว่า What is she? She is a librarian ค่อยๆออกเสียงใหม่พร้อมกันนะ librarian
1: librarian
0: group 4 group 5อาชีพนี้ออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ librarian
1: librarian

0: Lesbian.
1: What is she?
2: What is she?
1: She is a
2: barbarian.
1: Group one. What is she?
2: She is a.
1: Group two.
2: She is a barbarian.
1: Group three.
3: She is a barbarian.
1: Group one.
2: She is a barbarian.
1: Group four. Group four.
2: She is a barbarian.
1: Group five.
2: She is a barbarian.
1: Very good. She is a barbarian. ก็คือบรรณารักษ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนั่นเองครับไปดูกันต่อเลย What does a barbarian do? What does a barbarian do?
3: She keeps books.
1: She keeps books. She keeps book. เขามีหน้าที่เก็บหนังสือนั่นเองครับเก็บหนังสือนะเด็กๆทีเชอร์จะตั้งคำถามอีกหนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันตอบนะครับ What is she?
3: She is a librarian.
1: What does a librarian do?
3: She keeps books.
1: She keeps books. Okay, very good. ต่อไปใครจำภาพนี้ได้บ้างเป็นรูปเกี่ยวกับนักการพันโรง Very good Janitor
2: Janitor
1: โอเคเพราะฉะนั้นแล้วคำถามนี้ควรตั้งคำถามว่าอย่างไรครับเด็กๆถามเลยถูกต้องแล้วครับ
2: What is he?
1: Okay What is he? He is a janitor He is a janitor เด็กๆลองตั้งคำถามต่อเลยครับ
3: What does a janitor do?
1: He keeps a school clean. He keeps a school clean. เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับประโยคนี้เป็นประโยคใหม่นะมาทั้งห้องนะออกเสียงพร้อมกันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ
2: He keeps
1: a school cleanเด็กๆเห็นประโยคนี้แล้วลองเดาดูสิครับว่าเขามีหน้าที่อะไรกล้าใช่ไหมคิดว่าคำว่า he keeps a school clean คืออะไรครับ
4: ทำความสะอาดโรงเรียนคร
1: ับ เขาทำความสะอาดโรงเรียนเขาเก็บกวาดโรงเรียนนะเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่านักการพันโรงของเราทำหน้าที่เกี่ยวกับรักษาความสะอาดให้โรงเรียนของเรานั่นเองครับไปดูกันต่อเลยก่อนไปทีเชอร์จะกลับมาถามก่อนว่า what is heOkay, what does a janitor do?
2: He keeps a school
1: clean. Very good. เก่งมากๆเลยครับดูคำนี้เป็นอะไรอาชีพนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะมีสองคำ Taxi driver ออกเสียงพร้อมกันครับ Taxi driver
2: Taxi driver
1: เป็นอาชีพอะไรนะครับเป็นอาชีพอะไรเอ่ยคนขับแท็กซี่นะคะคนขับแท็กซี่ออกเสียงว่า taxi driver พร้อมที่จะตอบทีเชอร์หรือยังครับ What is he?
2: He is a taxi driver
1: What is he?
2: He is a taxi driver
1: Very good ตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างครับHe drives a taxi. He drives a taxi. ลองออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ He drives. He drives.
2: He drives
1: a taxi. He drives a taxi. มีเสียง S นะครับ He drives a taxi.
2: He drives a
1: taxi. เพราะฉะนั้นแล้วเขาทำหน้าที่ขับรถใช่ไหมครับขับรถแท็กซี่คำไหนคือคำว่าขับ
2: drive
1: very good คำนี้คือคำว่าขับนะครับ he drives a taxi very good

0: นี
1: ่
2: ทำไมถึงว่าเป็นหมอฟันเขาชี้เป็นที่ฟันใช่ไหมครับโอเคหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะครับหมอฟันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะ Very good
1: Dentist
2: Dentist
1: Dentist
2: Dentist

0: She takes care of teeth. She takes care of teeth. โอเคถูกต้องเลยครับเขาดูแลรักษาฟันของเรานั่นเองครับให้กับทุกคนเลยใครกลัวหมอฟันบ้างกลัวหมอฟันไหมเอาใหม่กลัวหมอฟันไหมลูกไม่กลัวเนาะสามารถไปให้หมอฟันดูฟันได้นะให้หมอฟันดูน่ะเขาจะได้รักษาฟันของเราได้ถ้ามีเกิดมีการหรือปวดจะได้ไม่ปวดฟันนะครับอ่ะไปกันต่อเลย What does a dentist do?
1: She takes care of teeth.
2: She takes care of teeth.
1: She takes care of teeth.
0: คำไหนคือฟันเอ่ย
1: Teeth.
0: โอเค Teeth. Teeth.พร้อมหรือยังไปต่อแล้วนะถ้าเรามาเจอภาพนี้ในช่วง Let's Practice ของเราคือการอะไรเอ่ยได้ฝึกทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันนี้ของเรายังเป็นการจับไม่จับคู่แล้วทีเชอร์ไม่จับคู่ทีเชอร์จะให้ทำกิจกรรมกลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถดูจากหน้าจอเลยแล้วก็ตั้งคำถามพร้อมกับตอบไปพร้อมๆกับหน้าจอเลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางทีเชอร์มีอันนี้มาให้เป็นบัตรคาอาชีพแต่เด็กๆครับเด็กๆครับเด็กๆจะได้คนละ1อาชีพและเดี๋ยวที่เชิญจะสาธิตแล้วกันมิลินคัมเฮียร์พลีสอายูนาวาอายูก็ได้อยู่มาทดลองก่อนลูกแต่ละกลุ่มจะได้คนละ1ชุดแบบนี้แล้วก็เอาไปแจกกันคนละ1อาชีพนะยกตัวอย่างเช่นมิลินได้อาชีพนี้และสเนลได้อาชีพอะไรลูกด็อกเตอร์โอเคมิลินจะเป็นคนถามสเนลก่อนเลยว่า what is he ลองถามดูถูกต้องแล้วถามคำถามที่สองเลยลูกใช้ไมค์ดีกว่าถูกต้องแล้วลูกทำแบบนี้เลย
3: What does
0: เริ่มใหม่ลูกเอาเริ่มใหม่ตั้งแต่ What is he
3: What is he He is a farmer
0: Very good ต่อเลยถามคำถามที่สองต่อเลย
3: What does a farmer do
0: He grows riceHe grows rice.
3: He grows rice.
0: โอเคและเมื่อถามจบแล้วต้องทำยังไงครับสลับกันต่อไปเริ่มที่สเนลบ้างแล้วก็ถามที่อาชีพที่ตัวเองได
3: ้ What is he? He is a doctor. What does a doctor do?
0: He takes care of sick people.
3: He takes care of sick people.
0: แบบนี้นั่นเองครับที่เด็กๆจะใช้ประโยคที่เราเคยเรียนมานะในการตอบคำถามนะครับโอเคเด็กๆทุกกลุ่มเข้าใจไหมครับเด็กๆทุกกลุ่มเข้าใจไหมที่ช่วยทำอะไรครับให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเองได้จากนั้นเมื่อถามเสร็จแล้วให้สลับคนนะครับเฉพาะในกลุ่มตัวเองเท่านั้นนะจะได้ไม่ต้องลุกโอเคเข้าไปมาsorry เก็บให้ทีเชอร์หน่อยถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เด็กๆครับ Time is up Time is up Time is up In 5 4 3 2 1 Sit properly Sit properly เงียบยัง Sit properlyโอเคทีเชอร์จะขออาสาสมัครมาปิ่นมาอ่ะต้องกล้ามาหยิบเอาไมค์มาปิ่นหยิบภาพของตัวเองมาด้วยนะครับพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนจะถามและตอบถูกต้องหรือไม่ไฟไฟ
1: What is he?
0: เด็กๆ sit properly.
1: What is he? He is a firefighter. What does a firefighter do?
0: He fights fire.
1: He fights fire.
0: ต่อไปหนูถามบ้างครับ
1: What is he? He is a pilot.What does a pilot do? He flies plane.
0: โอเคตบมือให้เพื่อนนะครับไปเก่งมากๆเลยเด็กๆสามารถเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ได้เดินดูแล้วสามารถถามตอบได้ครบทุกคนอยู่นะครับเด็กๆครับเราไปดูกันต่อเลยกิจกรรมต่อไปให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่9ของเรานะครับ What does a postman do?เปิดไปที่ใบงานที่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะครับหน้าที่เท่าไหร่จ๊ะเด็กๆดูที่รูปนี้เปิดไปที่หน้า43หน้า43ของเราจะมีแบบฝึกหัดอยู่2พาร์ทพาร์ท A และพาร์ท B นะครับเด็กๆจะได้กรอบข้อความเหล่านี้ก็คือหน้าที่ของเขาเด็กๆนำคำในกรอบนี้มาจับคู่ให้ตรงกับอาชีพนั้นๆเช่นยกตัวอย่างเด็กๆดูที่ number 1ข้อที่1เป็นอาชีพอะไรครับเด็กๆดู number 1ครับเป็นอาชีพอะไรครับถูกต้องแล้ว a singer เด็กๆลองดูสิครับว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรเป็นคำไหนเอ่ย bring letter หรือเปล่าครับ bring letter เป็นอันนี้หรืออันนี้เป็น sing song เด็กๆนำมาเขียนได้เลยครับเด็กๆลองสะกดคำว่า sing song ให้ทีเชอร์หน่อยครับ

โอเคเด็กๆก็นำมาเติมแบบนี้ได้เลยจากนั้นไปดูที่พาร์ท B พาร์ท B เขาบอกไว้ว่าให้นักเรียนอะไรครับลองอ่านคำสั่งดูพาร์ท B อ่านดังๆพร้อมกันครับนำเลขข้อความจากพาร์ท A ไปใส่ในรูปภาพให้ตรงเด็กๆนำเลข1ไปใส่ในรูปไหนครับในพาร์ท B เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปคนร้องเพลงนั่นเองครับรูปนักร้องนะเด็กๆก็เอาเลข1ไปใส่ได้เลยจากนั้นก็ให้นักเรียนทำต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

เพนเทอร์แล้วลูกข้าพ่อคาร์เพนเทอร์ใครถึงแล้วบ้างคาร์เพนเทอร์

0: ต้องการความช่วยเหลือ
1: ได้เลย
0: อะไรลูก librarian
1: เขาทำอะไรเกี่ยวกับบุ๊ก
0: อ่ะต่อเลยKeep a school school คืออะไรสกูลเขาคืออะไรลูกคำว่าสกูลโรงเรียนแล้วใครทำอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างไม่ใช่ไม่มีทีเชอร์เขาคือพันลงทีเชอร์ตอบเสียงให้ฟังนะ janitor ถามอะไรไหมต่อไป postmanPostman เขาทำอะไรนะครับส่งอะไรบุรุษไปรษณีย์เขาส่งอะไรส่งจดหมายเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าจดหมายในภาษาอังกฤษก็คือ letter brings letter เขาทำอาชีพอะไรนี่ janitor คืออะไรลูกเขาทำอะไรทำความสะอาดใช่ไหมทำความสะอาดอะไร

มั่นใจมั่นใจทำเลยไหนเลือกอันไหนลูกเลือกถูกต้อง

0: ถูกต้องจะได้ตัว B กูบอกว่าตัว B เอา B เล็กอ่ะ B เธอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีหางมาไม่เอาเอาตั้งตรงๆเลยแล้วก็แล้วก็ครึ่งเขาทำอะไรเกี่ยวกับบุ๊กส์นะเขาทำอะไรเกี่ยวกับบุ๊กส์นะห้องสมุดอะไรที่นี่มันคือคอนครับผมโอเคโอเคเด็กๆ Time is up พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเฉลยกันเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับใครถูกต้องให้เช็คถูกได้เลยนะครับมาดูการตามทีเซอร์เลยเด็กๆครับข้อ A เราจะตอบว่าอะไรครับ A singer sings song โอเคใส่เลย postman ใส่อะไรครับ brings letter ใครถูกติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อไป number 3 librarian ก็คือ keeps book ต่อไปข้อ4นะครับ number 4 a carpenter make chairs ต่อไป a janitor keeps a school clean ต่อไป number 6 taxi driver drive a taxiNumber 7, a dentist takes care of teeth. Number 8, a pilot fly a plane. โอเคเด็กๆครับใครถูกต้องให้ติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อไปตรวจพาร์ท B กันเลยพาร์ท B ของเราเด็กๆครับ Number 1ใส่ที่นักร้องคือซิงเกอร์ Number 2ใส่ที่ไหนครับใครทำเสร็จแล้วบ้างnumber 2ใส่ที่รูปไหนครับ postman ถูกต้อง very good number 3ใส่ที่ librarian เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะครับต่อไป number 4ใส่ที่ a carpenter number 5ใส่ที่ a janitor number 6 a taxi driver number 7 a dentist number 8สุดท้ายเลยนักบิน a pilotโอเคเด็กๆติ๊กถูกแล้วก็ลงชื่อได้เลยนะครับต่อไปนะครับเด็กๆมาดูช่วงนี้ช่วงสำคัญของเราก็คือ wrap up ของเราคือการสรุปบทเรียนในวันนี้เด็กๆทีเชอร์จะเตรียมคำศัพท์มาให้และให้นักเรียนออกเสียงดังๆพร้อมกันนะครับไปเลย nurse ดังกว่านี้ครับ
1: Taxi driver. Carpenter.
0: ถ้าเด็กๆจะไปตรวจฟันทำฟันถอนฟันเราจะไปหาใครครับถ้าเด็กๆอยากส่งจดหมายจะไปหาใครครับ
1: Postman.
0: ถ้าเด็กๆอยากได้อะไรที่เกี่ยวกับไม้ต้องไปหาใครครับไปหาช่างไม้ก็คือ Carpenter นั่นเองโอเคครับวันนี้เด็กๆได้คำศัพท์ที่มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับอาชีพของเรานะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราเด็กๆลองดูครับ My dream job อาชีพในฝันของฉันเด็กๆจะได้บอกทีเชอร์แล้วแหละรอบนี้ว่าอาชีพในฝันของเด็กๆคืออะไรและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ใบงานที่10ที่11นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามกันด้วยนะครับว่าครั้งต่อไปทิชปามจะนำอะไรมาสอนเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ค้าสิ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณ

เปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผล operator ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say helloก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่ operator แรกก็แล้วกันนะ operator แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำ operator มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะ input ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทำนะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับ8เจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผลนะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะ5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อกคำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะรันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมาอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input

น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็น test ก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็น testก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งาน operator ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้า in ออกขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริง not จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะnot จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not
นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงอ่ะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะ อาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็ เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญาลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า helloส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัวพิกแรนดอมมาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลาฮัลโหลปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะฮัลโหล6ฮัลโหล4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พลิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้สเปซบาร์เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะสเปซบาร์ไปเราลองดูนะคะ Hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพลิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ Apple นะคะก็คือตัว A ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว A นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ APP ตัว P นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว P ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of นะคะ length of อันนี้ใช้ apple นะคะ length of อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ A P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ length of ถัดมานะคะก็จะเป็น appleContain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ใน
คำว่า Apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธง

ก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว B แสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะตัว B เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัว operator mod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ7 8 2ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49 mod กับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9 mod กับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัว operator mod นะคะถัดมานะคะก็คือตัว operator round ตัว round นะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คือ s ofจะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว ABS เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ลบ5นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชัน sin cos แทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะ log นะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะ floor floor นะคะFloor ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่า 0.5 หรือน้อยกว่า 0.5 นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดธงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่า 0.5 จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่า 0.5 จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratchกลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม variable นะคะตัว variable นะก็จะมีแถบ make a variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ make a variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะMy variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะ

อันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้า by 1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variableอันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ high variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน my block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่ input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือบล็อกเราจะเพิ่มตัวที่เป็น label นะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็น forever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็ walk เลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะสต็อปก่อนแล้ว walk ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่า block ที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกาวิดี

0: มนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratchไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event, Control, Sensing, Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project ตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้ เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-Rนะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอละ Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generatenี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจารย์ลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น triangle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซะ1 2 3 4 5 6นะ6เหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้า ถ้าเป็นลักษณะเดลต้า

นะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัว Rectangular ธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัว Rectangular ปุ๊บสามารถที่จะเป็น Orthogonal นะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็ Generate ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20 คูณ 20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอสแครชเราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะตอนนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมีวิดโซลูชันโซลูชันก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงโซลูชันให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะเราก็มาที่ตัวสเตตนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนำเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตำแหน่งให้จำตำแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศร
ถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้โมชันเนี่ยนะคะอาจารย์ใช้โมชันเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็ค up arrow นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี่ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้ sensing ค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ next costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏ

ว่าไปทัชชิ่งกับสีจะเลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไปทัชชิ่งกับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไปทัชชิ่งสีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้โมชั่นนะคะ Change Y by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอันนี้ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็คเซนซิ่งและการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่จะเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศรเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ duplicate นะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันduplicate แล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวนี้ค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น down arrow นะคะแล้วก็ change y เนี่ย down ก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้ change 3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวจันย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ดับเบิลเคดนะเอามาวางซ้ายเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็นเชน x นะคะแต่สีเนี่ยเป็นทัชชิ่งสีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะดัพพิเคตเอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะดัพพิเคตเปลี่ยนจากเลฟเป็นไลท์ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3คราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะจะเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวาแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้ if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับ mouse pointer นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะ home button นะคะเพราะว่าตัว sprite ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือ home buttonท่อนนะอาจารย์เลือกเป็นโฮมบัตทอนเลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับโฮมตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้เซค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะโฮมบัตทอนนะคะสัมผัสกับโฮมบัตทอนให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้ว

ชนะแล้ว2วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชิมผัดไทยร้านหนึ่งนะครับขายมากว่า50ปีแล้วเป็นร้านผัดไทยที่แบบเปิดกันแบบอยู่หน้าบ้านชื่อร้านเจ๊ติ๋งผัดไทยแต่ไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะฮะยังมีเมนูอื่นๆด้วยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยไปหมดเลยจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้ก็อยู่กับเจ้าของร้านคนสวยแล้วเจ๊ติ๋งนั่นเองเจ๊ติ๋งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านนี่คือเจ๊ติ๋งผัดไทยแปลว่าผัดไทยต้องเด็ด
1: คนเข้ามากินเกิดมากก็จะเน้นผัดไทยอส่วน
0: ผัดไทยเลยมันโดดเด่นตรงไหนไหม
1: ที่ร้านเส้นกุ้งตัวใหญ
0: ่
1: จ้ะแล้วก็จะมีเส้นจันเพราะว่ามันจะเหนียวจะสั่งเส้นพิเศษ
0: ครับ
1: ผัดไปแล้วมันจะไม่แหยกแล้วกุ้งนี่คือที่ร้านเราอ่ะกล้าซื้อไซส์ใหญ่18ตัวโล
0: ขออีกสักเมนูนึงเด็ดๆอะไร
1: ที่ร้านจะมาคนเรียกหาเยอะก็คืออส่วนหอยนางรมเราเนี่ยมาจากมหาชัยแล้วราคาเราเนี่ยเขาขายกันเป็น100แต่เราขายแค่70บาท
0: โอ้ย
1: ถ้าอส่วนทะเลขายแค่80บาทแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเย็นตาโฟ
0: นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วผัดไทยแล้วผู้เห็นมีแปลกมากเลยยำ
1: ตีนเป็ดไม่มีใครขายค่ะสามี
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: ามาร้านนี้ต้องกินตีน
0: ตีนเป็ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยออกไว
0: ครับ
1: ออกไวสั่งมาล็อกนึงอ่ะ3โลมันไม่ไว้นานถ้าเกิดไว้นานแล้วตีนเป็ดมันจะเหมือนจะคาวแล้วมันก็จะเละ
0: เอาหรอ
1: จะเละมันไม่กรอบไง
0: ถึงว่าไม่ค่อยมีใครขายนะ
1: กรอบ
0: เดี๋ยวรอเลยชิมเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีพร้อมแล้ว
1: กุ้งสด
0: อ๋อ
1: ส่วนยำตีนเป็ดเย็นตาโฟ
0: ได้เอามาให้หมดเลยมีอะไรว่าแน่จัดมา
1: ทำให้เลยนะคะ
0: โอเคครับขอบคุณนะครับ

มาครับคุณผู้ชมฮะแม่ติ๋งจัดหนักมาให้เลยนะครับ1 2 3 4 4เมนูเด็ดของทางร้านนะครับเริ่มจากข้างหน้าผู้นี่ผัดไทยกุ้งสดนี่ตื่นตาตื่นใจกับไซส์ของกุ้งมากๆเลยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยใหญ่มากนะฮะให้มา2ตัวจุกๆส่วนของเส้นนี่นะครับเป็นเส้นจันที่ดูด้วยตาแล้วรู้สึกได้ถึงความหนึบเขาจะผัดมากับมีเต้าหู้มีไข่นะครับแล้วก็มีนี่เลยกากหมูนะครับเจียวแบบกรอบๆแบบนี้มานะฮะอุ๊ยน่ากินนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับ

0: เส้นนะครับจะอมน้ำที่เขาเป็นแบบน้ำซอสที่แม่เขาปรุงไว้อ่ะเป็นสูตรทางร้านอ่ะอร่อยมากมันจะได้ความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มแบบเละเหนียวหนึบอยู่ด้วยรสเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแต่ไม่ได้แบบจัดไปทางหวานเกินหรือว่าเค็มเกินไม่ใช่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยเปรี้ยวหวานเค็มนัวๆกันอยู่อร่อยมากเลยเดี๋ยวลองกินกับตัวกากหมูด้วยคือกากหมูเนี่ยรู้เลยว่าแบบเจียวใหม่เพราะมันหอมมันกรอบนะฮะแล้วเต็มปากเต็มคำกุ้งคือกรอบเด้งหวานสดมากนะครับให้มา2ตัวแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ย70บาทคุ้มต่อที่อส่วนนะครับอีก1เมนูเด็ดของทางร้านนะครับอส่วนนี่นะครับจะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้ม2แบบนะครับตัวแป้งอส่วนจะไม่มีรสชาตินะครับจะจืดๆเลยแต่ว่านุ่มหนึบคือมันละมุนมากเลยอ่ะเหมาะกับใส่น้ำจิ้มนะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับเอาเป็นซอสพริกนะครับมาด่วนเลยครับคุณผู้ชมมาลองเอาส่วนร้านนี้หอยสดหวานเจอกับตัวแป้งอส่วนที่มันนุ่มมันหนึบมีซอสพริกตัดนิดนึงอร่อยอร่อยเลยมาต่อที่เย็นตาโฟบ้างนะครับผู้สั่งเป็นเกาเหลานะฮะเครื่องแน่นมากเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีเต้าหู้นะครับหรือกล้วยก็มาเหมือนกันนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนี่ยทั้งลักบี้ทั้งเป็นแบบลูกกลมๆนะฮะนอกนั้นก็จะมีนี่เป็นปลาหมึกกรอบแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูขาวก็มาด้วยเหมือนกันนะครับกรุบกรอบแน่นอนและสุดท้ายเลือดเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวน้ำซุปนี่นะครับเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติหวานเค็มกำลังดีมาดูที่จานสุดท้ายนะครับเป็นยำตีนเป็ดนะครับแม่ติ๋งบอกว่าต้องลองจ้าเด็ดนะจ้ายำมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติยำจะเป็นยังไงนะครับคือรสชาติยำจะออกเปรี้ยวหวานแบบไม่ได้เข้มข้นจัดจ้านเกินไปนะครับไม่เผ็ดนะอร่อยนะอันนี้กินเล่นได้สั่งกินเล่นได้เลยเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่เกาเหลานะครับเกาเหลาเย็นตาโฟชามนี้50บาทส่วนผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งสดตัวใหญ่2ตัวเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อส่วนนะครับอส่วนนี่สั่งแบบธรรมดาเนาะ2จานนี้70บาทนะครับส่วนยำตีนเป็ด80บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากตามมาลองชิมดูเนี่ยได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับซึ่งปิดวันไหนเนี่ยก็แนะนำว่าให้โทรมาถามเจ๊ติ๋งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เขาหยุดนี่แม่บอกว่าก็วันที่เหนื่อยอะหรือว่าวันที่มีธุระซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ให้นะครับก็ลองโทรมาก่อนจะได้ไม่มาเสียเที่ยวนะครับมาลองชิมดูนะครับผัดไทยอส่วนเยี่ยมยอด
1: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยและตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบอกเลยว่านี่คืออยู่ข้างในสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเช้าวันนี้นี่คือคึกคักทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งลูกค้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราชมกันบ้างตามมินนี่มาเลย
2: เดินเชิญนะครับท่านที่ผ่านไปมาท่านแวะเยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรสุพรรณบุรีของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก่อน
1: มาเลยเข้ามาด้านในเจอร้านนี้ก่อนเลยนะคะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะหูร้านนี้นี่เห็นว่าขายดีเป็นพิเศษนะแล้วของเยอะมาก
4: ก็จะมีกล้วยนะอันนี้กล้วยก็จะเป็นในสวนค่ะอันนี้ก็จะมาจากกลุ่มเกษตรกรเป็นขนุนส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสูงวัย
1: มีของที่เราปลูกเองในสวนมาขายมีของกลุ่มแม่บ้านมาขายมีของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยนี่หูเราได้ร้านเดียวนี่อุดหนุนได้หลายภาคส่วนร้านนี้ ขนมไทยมีถั่วแปบมีไข่ปลาขนมต้มขนมสาคู
3: แล้วก็มีอันนี้เป็นขนมพื้นถิ่นของสุพรรณเป็นไข่ปลาทำมาจากเนื้อตาลสีเหลืองเป็นเนื้อตาลนะคะ
1: เดี๋ยวหนูชิมได้ไหมแล้วเวลากินเราก็โรยน้ำตาลลงไปเดี๋ยวชิมหูนี่มะพร้าวเหนียวนุ่มหนับมากนะคะหอมเนื้อลูกปาล์มได้ความหวานจากน้ำตาลแล้วก็มีความเค็มนิดๆในนี้ด้วย
3: ของมะพร้าว
1: อร่อยมากเลยแบบนี้เราขายกล่องละ
3: 30ค่ะ
1: 30บาทนะคะมาอุดหนุนได้เนาะมีอันนี้ด้วยป้าบิ่นทำสดโอ้ยหนูอยากชิมอันนี้มากนี่ให้ดูเนื้อนี่มะพร้าวตะโกนออกมาจากป้าบิ่นขอบคุณค่ะนี่โ
3: อ้
1: ร้อนร้อนรู้แล้วว่าข้างนอกนี่คือกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนะคะสายหวานรับรองว่าถูกใจร้านนี้แน่นอนมาบิ่นนี่คือกรอบนอกนุ่มในหวานกำลังดีเราได้ความแบบหอมของมะพร้าวอ่อนมาแวะได้มาแวะได้ขอบคุณนะคะร้านนี้ดีกว่าเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งลูกค้าเยอะมากมองมาทีไรโอ้โหคนลุมนี่คือโล่งๆให้เราได้เข้าแล้วนะคะมีหลายอย่างด้วยมีน้ำอ้อยแล้วก็มีผักพื้นบ้านมีผลไม้โบราณเยอะมากอย่างลูกนี้นี่คือ
5: มะผิดพอมีกลิ่นหอมๆก็สุกค่ะทานได้เลย
1: กลิ่นมันจะออกเป็นแบบผลไม้สุกๆแบบสุกจัดๆเลยอย่าให้แม่บอกให้ชิมระวังแผงพังนะจ๊ะแม
5: ่นี่ยังไม่สุกมากถ้าสุกมากแกเป็นสีแดงๆนะคะ
1: ด้านในให้ดู
5: หอมอ่ะ
1: โอ้โห
5: หอม
1: คือดมข้างนอกมันจะแบบออกเป็นผลไม้สุกๆงอมๆอย่างเงี้ยแต่พอดมกลิ่นข้างในอย่างเงี้ยมันเหมือนกล้วยผสมละมุดเหมือนอะไรประมาณเนี้ย
5: ใช่
1: ไหมคะมีเม็ดกล้วย
5: มีเม็ดนะคะ
1: หนูต้องกินตรงไหนน้ำตาล
5: น้ำตาลหน่อยมันสุกค่ะ
1: หากินยากนะเนี่ยเดินมาหลายตลาดก็ยังไม่ค่อยเจอนะคะ
5: มันเป็นไงหนูมันสุกดียัง
1: หนูก็ไม่เคยกินเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยมันหอมเหมือนเรากินแบบพวกไอติมเนื้อมันฟูฟูค่ะแล้วก็มีเม็ดข้างในเคี้ยวเม็ดได้เลยเม็ดมันจะกรุบๆหน่อยแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่สุกมากมันก็เลยติดเปรี้ยวๆนิดนึง
5: ใช่ค่ะ
1: นี่มาลองได้ที่ร้านแม่นี่เน
5: าะค่ะ
1: อันนี้แม่มาทุกวันอังคารไหม
5: มาทุกวันอังคารมาจากอำเภออู่ทอง
1: มาจากอำเภออู่ทอง
4: ค
1: ุ
4: ณนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะ
1: ตลาดที่นี่นะคะที่เห็นของขายเยอะขนาดนี้นี่คือเขารวบรวมเอาของดีจาก10อำเภอในของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างร้านนี้ก็อำเภออะไรตา
4: บางประมา
1: บางประมาเนาะของขายเยอะแยะเลยนะคะด้านหน้านี่ก็นี่อันนี
4: ้ประมา
1: บางประมาเหมือนกันแล้วก็ขายปลาด้วย
4: ปลาและก็ส่งให้โรงงานผลิตค่ะ
1: ของเรามีอะไรบ้างจ๊ะแม่
4: นาของเราเนี่ยเราเลี้ยงปลาผลิตนาข้าวแล้วก็มาผลิตเป็นนวัตกรรมคือใช้ข้าวเปลือกมานึ่งก่อนทำข้าวทางเพราะมันจะมีสารกาบ้ามากกว่าข้าวทำมันข้าวกล้องธรรมดาข้าวไข่ไก่นี่เราเลี้ยงแบบอินทรีย์เราเลี้ยงแบบระบบต่อยแล้วก็ให้กินดอกดาวเรืองซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารลูทีนบำรุงสายตา
1: ค่ะซึ่งพอเรากินไข่อันนี
4: ้มันตาจะสว่างตาจะหวาน
1: นี่ยังไม่หวานเหรอแม่
4: นี่ต้องไปกินลดความหวาน
1: อ๋อต้องไปกิน
4: กุนเชียงปลาสลิด
1: แบบนี้เราขาย
4: 130
1: บาทนอกจากนี้แม่ก็ยังมีผงโรยข้าวอันนี้เราทำจาก
4: ปลาสลิด
1: เนื้อปลาสลิดเลยนี่และอันนี้เลยปลาย่างรมควันแต่นี้ไม่ใช่ปลาสลิดแล้วมั้ยจ๊ะแม
4: ่มันเป็นปลาสวายค่ะ130ค่ะ
1: 130บาทเหมือนกันหนูเอาวันนี้ดีกว่าแม่อุดหนุนหน่อยร้านนี้นะคะน่ารักมากมีตุ๊กตาหัวโตอยู่บนฝายาหม่องด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นแบบชาติพันธุ์เนาะแม่เนาะในอำเภออู่ทองนี่มีไทยพวนลาวข้างลาวเวียนลาวโซ่งนะคะชอบแบบไหนนี่คือซื้อไปได้เลยและนี่สังเกตที่คอแม่ขอโทษนะคะนี่น่ารักมากเป็นสายห้อยคอแบบนี้แบบนี้เราขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
6: อ
1: ัน
6: นี้139บาท
1: 139บาท
6: เป็นงานทำมือทุกอย่างแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเม
1: ือง
6: โบราณทวารวีอู่ทองด้วย
1: นี่มาอุดหนุนแม่ได้นะคะร้านนี้ดีกว่าบ้านดอนหอคอยหมู่2แม่สวัสดีค่ะอันนี้มาจากอำเภออ
7: ู่ทอง
1: อู่ทองเหมือนกันนี่ที่ร้านเขียนเลยมีขนมจีน3รสมีกรอบ3รสสาเกทอดกล้วยเหรียญ 3อย่าง100บาทขายเท่ากันทั้งร้านเลยนี่อันนี้แม่รอแล้วเปิดรออันนี้คือ
7: สาเกค่ะ
1: สาเกทอดที่หนูไม่เคยกินนะคล้ายๆกล้วยเนาะแม่เนาะเขาจะมีความหวานหอมมันเหมือนกล้วยทอดแต่ไม่มีกลิ่นกล้วยออกแบบกรอบๆหวานๆมันๆอร่อยนะคะแบบนี้เราขายถุงละ
7: 35บาท
1: 35ถ้า3ถุงก็100บาทมีหวานมีเค็มเลือกได้เนาะร้านนี้แม่ค้าหายไปไหนจ๊ะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้สวยออกมาเลยสวัสดีนะคะอันนี้เรามาจากที่ไหนคะ
8: อำเภอ2พี่น้องค
1: ่
8: ะ
1: อำเภอ2พี่น้องแล้วก็ขายกัน2พี่น้องด้วยได้เลยอันนี้มีหลากหลายเลยมีผักด้วยมีไข่ด้วยแต่อันนี้ที่มินเห็นนี่คือไข่ห่านอารมณ์ดีวางป้ายพอดีนี่ที่เขาบอกว่าตาโตเท่าไข่ห่านค่ะให้ดูโตไหมคะไข่ห่านใหญ่มากแบบนี้เราไปทำอะไรกินได้คะ
8: ทำได้เหมือนไข่ทุกอย่างค
1: ่ะ
8: เพราะว่ารสชาติจะเหมือนไข่เป็ด
1: ใบละ20บาทนะคะคือเอาไปทำแบบว่าเจียวทอดต้มได้เหมือนไข่เป็ดเลยออกมันๆมาอุดหนุนได้นะคะคือไข่เกษตรอินทรีย์แป้งใหญ่บ่อสุพรรณจากอำเภอ2พี่น้องขายโดย2พี่น้องคนสวยนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากมีหลายอย่างน่ากินมากนะคะต้องบอกว่าที่นี่เป็นตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่ามีของมาขายนี่คือเยอะมากนะคะไม่ได้มีแค่ผักผลไม้อาหารเท่านั้นพวกสินค้าแปรรูปก็มีเหมือนกันงานจักสานงานผ้าหรือว่าต้นไม้สวยๆจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มีมาขายด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาช็อปแบบมินี่นะคะก็มาได้เลยที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวนะคะตั้งแต่7โมงไปจนถึงเที่ยงเลยแต่ว่าสักประมาณ11โมงสายๆนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมาช็อปกับเกษตรกรตัวจริงเอามาขายเองนะคะที่สำคัญก็คือมีเงิน5บาท10บาทนี่ได้ของกลับไปแล้วราคาน่ารักด้วยนะคะถ้าสนใจมาได้เลยที่นี่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องไปเดินช็อปต่อแล้วของเยอะมาก
9: ของเด็ดเอตโรวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าชุมชนกันถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจนผ้าไทยอำเภอบ้านไผ่ค่ะร้านนี้นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้ายบ้านละวาค่ะซึ่งสมาชิกแต่ละบ้านนั้นนะคะก็จะมีการทอผ้าอยู่ตามบ้านแล้วก็จะมีการนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเสื้อแล้วก็กางเกงมีทั้งผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายนะคะนอกจากจะสวยแล้วราคาก็ไม่แพงอีกด้วยค่ะคือผ้าเนี่ยค่ะผ้าจะแบบนุ่มทิ้งมากอันนี้เป็นผ้าฝ้าย
10: ผ้าฝ้ายเป็นผ้ากะม้าหมักโคนมีหลายทรงค่ะอันนี้จะเป็นขาจำ อันนี้ก็จะเป็นขาสั้นขาห้าส่วนนิดนึง
9: อันนี้ให้ดูก่อนแบบที่โนถืออันนี้นะคะจะเป็นแบบขายาวแต่ว่าตัวขาเนี่ยเขาจะจำนิดนึงแบบนี้จะไม่ได้ปล่อยแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะคือถ้าใครชอบใส่กางเกงช้างโนว่าอันเนี้ยใส่สบายแล้วก็ผ้าหนากว่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขาดง่ายตะเข็บอะไรก็ไม่ได้ขาดง่ายด้วย
10: อันนี้จะเป็นขาสั้นค่ะ
9: อ
10: ๋
9: ออันนี้เป็นขาสั้นนี่ขากว้างกว่านิดนึงเนา
10: ะ
9: อู้สีนี้สวยมากมีกระเป๋าข้างเหมือนกันเน
10: า
9: ะ
10: เราจะทำให้ลูกค้าแบบประทับใจเพราะว่าบางคนเขาใส่เที่ยวใส่แล้วเขาก็ชอบล้วงกระเป๋า
9: ต้องแบบเนี่ยนี่ก็จะล้วงประมาณนี้ฟรีไซส์เนาะกางเกงก็จะเป็นแบบฟรีไซส์
10: ฟรีไซส์
9: ผ้านุ่มมากราคานะคะแต่ละตัวก็คือจะอยู่ที่200บาทแต่ว่าเป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะคะก็คือคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนี่คือช็อปจากที่นี่เนี่ยส่งถึงบ้านเลยในราคา200บาท
10: ใช่ค่ะ
9: มีหลายสีมากเดี๋ยวน้องให้ดูมีกระโปรงด้วยเท่ากันไหมจ๊ะแม่
10: เท่ากันค่ะราคาเดียวกันหมดเลย
9: ให้ดูกระโปรงใครที่เป็นสายแบบหวานๆหน่อยนะคะประมาณนี้กระโปรงก็จะแบบมีความกว้างใส่สบายมากไม่ต้องโก้มันจะพองเนาะเพราะว่าผ้าเขาจะแบบทิ้งลงไปแบบนี้นะคะกระโปรงก็มีหลายสีแล้วก็200บาทเหมือนกันราคารวมส่งนะคะนี่เป็นไงเป็นไงคะก็บานบานแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนสูงหน่อยมันก็จะขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ถ้าคน
10: มันก็จะมีสูง
9: มีมินิอย่างเราก็จะกรุยๆนิดนึงนะคะแบบนี้ดูเสื้อกันบ้างดีกว่าเนา
10: ะ
9: อย่างเสื้อที่แม่เจนใส่อันนี้เนี่ย ก็จะเป็นคอกลมแล้วก็มีระบาย
10: ใช
9: ่คือตัวกางเกงเราฟรีไซส์แล้วเสื้อเรามีให้เลือกหลายไซส์ไหมคะ
10: ใช่ค่ะมีค่ะ38 40 42 46 48 50
9: ถ้าเกิดว่าใหญ่ก็สั่งพิเศษได
10: ้สั่งได้ค่ะก็ราคาเดียวกันค่ะพร้อมส่งเหมือนก
9: ัน200บาทรวมส่ง
10: ใช่ค่ะ
9: ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงลายเดียวกันเลยเนา
10: ะ
9: แล้วก็กางเกงก็จะเป็นขาปล่อยแบบนี้นะคะเสื้อก็จะมีกระเป๋าล้วง2ข้าง
10: ใช่ค่ะ
9: อันนี้เป็นเสื้อแบบใส่คลุมเหรอแม่หมายถึงว่ามันดูตัวใหญ่จัง
10: ใช่แบบบางคนเขาจะใส่เป็นแสกไปเลยแล้วเขาก็ใส่ขาสั้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบโชว์ขา
9: เหมือนบางคนใส่กับเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับเลกกิ้
10: ง
9: ก็จะใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะมีหลายสีด้วยนะคะไม่ได้มีแค่หลายไซส์อย่างเดียวเนาะหลายแบบด้วยนะของที่แม่เจนถืออยู่ก็จะเป็นทรงเดียวกับที่แม่เจนใส่ใช่ไหมคะแขนจะระบายหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบมีแขนมานะคะแล้วก็ตัวก็จะแบบคลุมคือคลุมครึ่งเอวลงไปเลยนะคะคลุมเอวลงไปเลยคล
10: ุ
9: ม
10: ก้น
9: ให้ดูตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมบ้างเหมือนในหุ่นใส่เลยนะใส่อยู่ในออฟฟิศเงี้ยได้เป็นแบบลายผ้าขาวม้าแบบนี้นะคะจะเป็นฟรีไซส์มีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็จะผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้แบบนี้นะคะนี่อันนี้เราตัวเท่าไหร่แม่เสื้อ
10: 200เหมือนก
9: ั
10: น
9: 200เหมือนกันราคาเดียวเลยวันนี้นี่คือราคานี่คือตัดสินใจง่ายมากนะคะเพราะว่า200คือรวมส่งถึงบ้านเน
10: า
9: ะ
10: ทุกอย่างเลยค่ะสั่งไปจำหน่าย
9: ซื้อไปขายต่อได
10: ้สั่งซื้อไปขายต่อได้
9: เพราะว่าคือถ้าซื้อเยอะเนี่ยอย่างที่บอกมีราคาส่ง
10: ค่ะ
9: ไม่ถึงตัวละ200แน่นอนแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่กางเกงหรือว่าเสื้อผ้าขาวม้าเท่านั้นเป็นผ้าถุงก็มีเหมือนกัน
10: ใช่ค่ะ
9: อันนี้เป็นผ้าอะไรคะแม
10: ่อันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะ
9: นี่ให้ดูผืนเวลานุ่งออกมาก็จะสีลายแบบนี้นะคะอ้าวเรากางเลยค่ะอันนี้คือตัดเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้าถุงก็ได้นะคะ2หลา
10: ใช่ค่ะ
9: ผืนนี้จะอยู่ที่ราคา650บาทราคานี้ก็คือรวมส่งถึงบ้านเลยให้ดูลายอื่นบ้างนะคะอันนี้ทอมือนะแม่เน
10: า
9: ะ
10: ทอมือค่ะพวกนี้จะทอเครื่องไม่ได
9: ้
10: ทำไม่ได้ถ้าทอเครื่องจะไม่เป็นลาย
9: ค่ะสงกรานต์นะคะซื้อเลยฝากคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหรือว่าเนี่ยกางเกงเงี้ยใส่รดน้ำต้นไม้สบายใจ ใช่ไหมคนแก่เวลาอยู่บ้านนะคะแบบใส่กางเกงอะไรก็ลุกนั่งสบายอันเนี้ยจริงหนูซื้อให้แม่บ่อยตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นผ้าขาวม้านะคะแล้วก็ผ้าเขาจะมีความกระด้างกว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งกว่าแต่ถ้าเราซักใส่บ่อยๆมันก็นี่เหมือนกันแหละ
10: นี่เหมือนกันค่ะใส่สบายเหมือนกัน
9: ใส่สบายเหมือนกันมีหลายสีด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้120บาทราคารวมส่งนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้กางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้าแบบนี้เป็นผ้าถุงนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้าแบบใส่นิ่มๆสบายแบบนี้นะคะราคาวันนี้ไม่แพงเลยนะคะแต่ละอย่างอย่างตัวนี้120บาทรวมส่งเนาะพวกกางเกงเสื้อต่างๆก็200บาทรวมส่งเท่านั้นเองนะคะผ้าทอก็จะเป็นตัวผ้าถุงก็จะ650บาทรวมส่งได้ของถูกได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยเนาะ
10: ใช่ค่ะ
9: ส่วนใครอยากจะมาซื้อไปขายก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook เจนผ้าไทยก็ได้นะเรื่องเดตโลของเรานะคะยังคงพาผู้ชมไปเลือกสรรเลือกช็อปสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากกลุ่มไหนหรือว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้กลุ่มเกษตรกรนะคะมีผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภัณฑ์อะไรอยากให้โนไปช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเรื่องเดตโลนะคะก็ทักทายมาได้ผ่าน Facebook ของเรื่องเดตโลค่ะวันนี้เรื่องเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับสินค้าเด็ดๆแบบนี้ในรายการเรื่องเดตโลวันนี้สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: ไปเจอขอบคุณค่ะ
10: ค่ะ
9: เดี๋ยวหนูจะช็อปไปฝากแม่

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dlt.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

LTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การผลิตครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนก

สารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพี่ณภา
1: คะ
0: ระวังอะไรก่อน
1: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เ
0: หมือนแล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะแส แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
2: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังเพน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลขหนึ่งลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียน

0: ทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นเหลี่ยมมากกว่าเสาแล้วก็ใช้เป็นเหลี่ยมใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อน
0: ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: แบบนี้ใช่ไหม
1: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้
1: 1
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้12
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหม
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูๆชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เธออยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆ วางจากล่าง

้องขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยที่เชื้อระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะที่เชื้อวางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงที่เชื้อก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าที่เชื้อระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะที่เชื้อระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเรขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเรขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเรขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรที่เชิญไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำก็ได้
2: ให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้ม2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีวงครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อ

0: หัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วเครื่องวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้บนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะ ลายบนตัวล่ะคะ

จำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลขาคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้า2รูป3รูป4รูป5รูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลย

นี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเรขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วย3เหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็น3เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ2เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี้ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะ

ส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะมาดูการต่ออีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่สองนะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดง

ก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่ใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรักชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรักชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้

0: ด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบ๊ทก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบ๊ทก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะ

มีล็อกเอาไว้อ่ะน้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยที่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้แต่ของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์คจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราทีนี้นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะติดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดพับลงมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะนี่ข้างบนก็เหมือนกันน้องๆ อาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักหลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยและทีนี้ก็ต้องมีขนออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆตัดตามเราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วทีนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็ว่า

แล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้เนี่ยพี่โบก็จะพาน้องมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ถ้าน้องทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

น้องๆกับของประดิษฐ์ทั้ง2 อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วแล้วอยากโชว์ให้พี่โบดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจMahidon Channelพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยละค่ะแล้วในวันนี้พี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยตันแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิสวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกันไกอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นน้องเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปถ้าน้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะเล่าจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้ง2อันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกบด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะเอากระดาษลังที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้

พอดีกับขอบพอดีแล้วแห้งน้องมาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะมาถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษล้างอีกแผ่นนึงที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็มามาร์กจุดค่ะแล้วก็ปิดกาวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบพี่โบตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่2ของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบนเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี้พี่โบก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะพาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแล้วถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะมาถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านหนึ่งนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนส์เล็กแล้วนี่น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนเราถ้าน้องๆติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วจะมาติดกันลงไปเลยค่ะสำหรับกล้องส่องทางไกลรูปอวกาศของพี่โบ๊ทนี่
ท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆนี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยซิว่าทำอะไรกันอยู่นะนะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทลายกาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

ียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ที่นี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เต็มตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดเป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีหนึ่งที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: หนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 2 3 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5และได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48
แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวน48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหรม.ของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหรม.ของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหรม.ของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหรม.ของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหรม.ของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะการหาหรม.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหรม.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัว
นั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร1 3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหรม.ของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหรม.ของ168และ192จะหาหรม.โดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48

ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาครน.ของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเราจะต้องหาพหูคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหูคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหูคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆพหูคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆพหูคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆพหูคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าพหูคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นครน.ของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาครน.ของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวได้คือ2คูณ3

แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นคอรนอของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาคอรนอของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนคอรนอของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นคอรนอของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาคอรนอของ2 4และ5เราจะหาคอรนอโดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่า
ครณของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นาย A เดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาครณของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ45 60และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้95หาร60ได้12 5หาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าครณของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ60เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาครณของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีคันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นาทีคันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาครณของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6
4และ3ได้ลงตัว

ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมา

งสามมหารสามหารสามได้หนึ่งสามหารสองไม่ได้ดึงสองลงมาสามหารสามได้หนึ่งจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หารหนึ่งสองและหนึ่งได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารหนึ่งสองและหนึ่งได้ลงตัวจะได้ว่าครนอของหกสี่และสามคือสองคูณสามคูณหนึ่งคูณสองคูณหนึ่งเท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู่
1: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา

0: เรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
2: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
3: โถแก่นแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
0: เอานะแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
4: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
3: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
4: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
3: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำพรวนดิน

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเรา
8: พวกเรา
6: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่งานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
9: ลูก
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบพัดทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์ เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้าน

0: นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมาก

ช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสำหรับหัวข้อที่อาจารย์ตั้งมาในวันนี้อาจารย์ตั้งชื่อตอนว่าขนไก่ต้านอากาศคราวนี้พอพวกเราได้ยินชื่อแล้วพวกเราคิดถึงอะไรกันบ้างครับเอาไอเดียวันนี้มาแรงมา
1: หนูว่าเปิดพัดลมหรือเปล่าคะแล้วก็เอาขนไก่มาจ่อค่ะแล้วมันก็จะอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน
0: เอางั้นเลยนะแบบลอยได้ไงลอยได้เลยใช่ไหมพิงยางว่าไง
2: ได้ไก่ทอดวินได้ค่ะ
3: สุดยอดไปเลยครับน้องผิงหยางโยนเข้าเรื่องกินได้ทุกครั้งเลยนะครับ
0: โอเคจ้ะ
1: เราโยนลูกขนไก่มันก็จะต้านลมออกไป
0: โอเคทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงมีคำว่าต้านมีเรื่องของขนไก่แต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาศึกษาเพิ่มเติมคือนี่ลูกขนไก่พวกเราเห็นลูกขนไก่แล้วนึกถึงอะไร
4: ตีแบดค่ะ
2: ตีแบด
0: ตีแบดแน่นอนพวกเราตีแบดกันเป็น
4: ไ
0: หมเอา
4: เ
0: อาแหละแต่ก่อนใครไม่เป็น
4: ผมคร
0: ับ เอามาโถนึกว่าตีกันเป็นหมดโอเคแต่อย่างไรก็ดีเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตีแบดเราจะมาเรียนรู้ฟิสิกส์ที่เป็นพื้นฐานของลูกขนไก่กับแบดมินตันกันก่อนเนา
4: ะ
0: ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าสำหรับการทดลองแรกง่ายมากเลยอาจารย์มีอุปกรณ์ง่ายๆอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งนี่เป็นถาดไม้ธรรมดาเลยเนาะและอีกชิ้นหนึ่งเป็นกระดาษกระดาษเบาๆคราวนี้อาจารย์จะถามพวกเราง่ายๆพวกเราน่าจะเดาได้ถ้าอาจารย์ทิ้งของให้2ชิ้นนี้ตกลงสู่พื้นคิดว่าชิ้นไหนจะตกถึงพื้นก่อน
3: น้องๆคิดว่าของชิ้นไหนน่าจะตกถึงพื้นก่อนกัน
1: เพราะว่ามันหนักแล้วมันไม่ต้านอากาศ
2: น้ำหน
1: ัก
2: มันมากกว่ามันก็เลยต้าน
0: พี่อยากคิดว่า
5: อันนี้มันกระดาษมันเบากว่าแล้วก็คือว่ามันมีอากาศอยู่มันก็เหมือนกับดันให้มันช้าลง
0: นี่
3: แม่ตอบได้มีหลักการมากเลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันดูซึ่งทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเนาะพร้อมนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
4: 3

0: ุกคนเห็นกันแล้วก็คือถ่านไม้ตกถึงพื้นก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วที่เมื่อสักครู่เนี้ยผิงหยางเกริ่นมานิดนึงอ่ะถูกต้องเพราะทุกคนบอกว่าแรงต้านอากาศมันทำให้กระดาษเนี่ยมันตกช้าถูกไหมถามใหม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์สามารถกำจัดผลของแรงต้านอากาศไปได้ถ้าอาจารย์อยากจะให้กระดาษกับกล่องไม้นี้ตกไปพร้อมๆกันอาจารย์ควรจะทำยังไง
2: เอ๊ะถ้าให้ของทั้งสองอย่างตกถึงพื้นพร้อมๆกันเราต้องทำยังไงกันนะ
1: ก็รู้แล้วค่ะก็คือว่า
0: ครับผม
1: ก็ได้ให้อันนี้มันเบาข
0: ึ้
1: น
0: มันเบาขึ้นโอเคจ๊ะ
1: ทำให้นี่หนักขึ้น
0: ทำให้นี่หนักขึ้นเอาล่ะแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำง่ายๆเลยเพราะตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์อยู่แค่2ชิ้นนี้เนาะอาจารย์จะทำงี้อาจารย์จะเอากระดาษแทรกไว้ที่ด้านหลังกล่องไม้คำถามคิดว่ามันจะตกพร้อมกันไหม
1: อยู่แล้วค่ะ
3: ไม่น่านะคะเพราะว่ากระดาษมันก็ไม่ได้ตก
1: ไม่แม้จะลอยขึ้นไป
0: โอ้มีลอยขึ้น
2: เอาละสิครับแก๊งตัวจิ๋วเริ่มคิดไม่เหมือนกันแล้ว

0: ทำไมคราวนี้กระดาษถึงตกพร้อมๆกับไม้ล่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ตรงไม้พอดี
2: มันเพราะมันอยู่ข้างในไม
0: ้แล้วทำไมการที่มันไปอยู่ด้านหลังของไม้ทำให้มันตกพร้อมๆกับไม้แล้วอ่ะ
3: เพราะมันกลายเป็นไม้เพราะมันกลายเป็นไม
4: ้น้องผิงหยางก็ช่างจินตนาการนะครับเนี่ยเล่นเอาอาจารย์วิทูลมึนไปเลย
0: จริงๆแล้วเรารู้ว่าการที่กระดาษมันตอนแรกเนี่ยตกช้าเพราะแรงต้านอากาศเนี่ยชะลอการเคลื่อนที่ของกระดาษคราวนี้พออาจารย์เอาไม้เนี่ยมาบังเอาไว
3: ้อ๋อแสดงว่าแรงต้านอากาศก็ไม่ดันใช่ไหม
0: ก็เลยไม่ส่งผลกระทบกับแผ่นกระดาษมากเท่าตอนที่กระดาษอยู่ตัวด้วยตัวมันเองอีกต่อไป
3: ลืมคิดเลย
0: กระดาษเลยไม่รู้สึกถึงแรงต้านอากาศเหมือนตอนแรกมันก็เลยตกสู่พื้น
3: เมื่อกี้ลืมคิดแล้วก็มองข้ามมันไปเลย
0: น่าเห็นไหมอาจารย์ถามอีกอันนึงนะเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำของเราอาจารย์ถามว่าของที่หนักกับของที่เบาตกถึงพื้นพร้อมกันไหม
2: ไม
3: ่ไม่ค
0: ่ะจริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: ถ้าในกรณีถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศล่ะ
3: ก็อาจจะพร้อมกัน
5: ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศวัตถุไม่ว่าจะมีขนาดเล็กใหญ่น้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยจะตกลงสู่พื้นพร้อมๆกันครับ
0: เอาล่ะเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจหลักการของการเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของการตกและภายใต้แรงต้านอากาศกันเพิ่มเติมเดี๋ยวเราออกไปทำการทดลองเพิ่มเติมกันข้างนอกเนาะโอเคงั้นไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งเป็นที่ที่นักแบดทีมชาติเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันสิ่งที่เราสังเกตและอาจารย์จะพาพวกเรามาดูวันนี้ก็คือสังเกตแน่นอนเราต้องมีลูกแบดซึ่งลูกแบดเนี่ยเราก็ทำมาจากขนไก่เนาะพวกเราเดากันซิว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกขนไก่ในวิชาฟิสิกส์ของพวกเรานึกถึงอะไรดี
4: น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าลูกขนไก่จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลักฟิสิกส
0: ์มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับตอนของเราเน
6: า
0: ะ
6: แรงต้านอากาศ
0: ถูกต้องมันต้องเกี่ยวข้องกับแรงต้านอากาศอยู่แล้วเพราะเรากำลังคุยกันอยู่ในเรื่องของแรงต้านอากาศนะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูให้ลึกซึ้งกันอีกนิดนึงว่าผลของแรงต้านอากาศที่มีต่อไอ้เจ้าการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเรามาวอร์มกันก่อนดีไหมเดี๋ยวเรามาตีแบตกันสักนิดนึงฝีมือแต่ละคนสิเป็นยังไง
3: ขอเป็นกรรมการ
4: รีบออกตัวสักขนาดนี้ท่าทางน้องผิงหยางจะสู้ไม่ไหว
0: อาจารย์ว่าพอแล้วดีกว่ามาคงจะไปไม่ค่อยรอดนะครับถ้าดูพวกเรามานั่งตีกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญโปรเฟชชั่นอลดีกว่า
1: แล้วพี่ผิงหยางหายไปไหนอะคะ
0: ยังอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอเชิญโปรเฟชชั่นอลที่จะมาช่วยให้เราสามารถเห็นการตีที่ถูกต้องมากกว่านี้นะครับขอเชิญพี่ครีมครับ

0: สวัสดีครับย
1: ิน
0: ดีต้อนรับครับสวัสดีครับเอาพิงหยางมาด้วยแล้วมาให้ไวให้ไว
2: เอาให้ไวให้ไวครับพิงหยางทุกคนกำลังรอพิงหยางอยู
0: ่ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับมีการต้องไปแข่งขันอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะตอนนี้ก็คือเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะเพื่อที่จะรอแข่งแมตช์เดนมาร์กโอเพ่นค่ะ
0: เล่นแบดมินตันมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: โอ้คิมเองเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบโอเคสิ่งที่บังเอิญเมื่อสักครู่เราเล่นกันเองนี่สภาพไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่แต่วันนี้ที่อยากจะเชิญน้องครีมเนี่ยมาช่วยแสดงให้กับน้องๆและก็น้องๆทางบ้านได้เห็นก็คืออยากจะเห็นลักษณะทั้งการตีด้วยแล้วก็อยากจะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าลูกแบดด้วยซึ่งมันเป็นลูกขนไก่เนี่ยคือเราก็เลยอยากจะทำการสังเกตสักนิดหนึ่งว่ามันมีแนวการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ย
1: ก่อนอื่นเริ่มต้นจากเบสิกของการตีแบดก็คือจะมีลูกต่างๆลูกประเภทต่างๆมีลูกเซฟลูกเซฟก็คือลูกที่เราตีโด่งจากท้ายคอร์ดสองฝั่งไปหากันแล้วก็ลูกตบก็จะเป็นลูกที่ลอยมาโด่งๆแล้วเราตีให้ลูกมันวิถีกดลงแล้วก็ไปลงฝั่งตรงข้ามลูกงัดลูกงัดก็คือลูกที่มันอยู่ข้างล่างแล้วเราช้อน

0: ขึ้นไปให้โด่งๆไปท้ายคอร์ดอีกฝั่งนึงแล้วก็ลูกหยอดค่ะก็คือการตีลูกจากข้างหน้าเน็ตให้ข้ามไปอีกฝั่งหน้าเน็ตอีกด้านนึงค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกเบื้องต้นที่เราทุกคนก็น่าจะรู้จักกัน
1: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถึงเวลาตีจริงๆแล้วจะมีลักษณะเป็นเช่นไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ

0: โอ้โหพี่ครีมครับบังเอิญว่าเราอยากจะเห็นแนวการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่แบบเต็มๆสักหนึ่งทีพี่ครีมลองรบกวนเป็นลูกเสิร์ฟได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ที่เป็นแบบย้อยๆแล้วมันไปตกข้างหลังอะไรเหมือนที่เวลาเห็นเขาเสิร์ฟกันโอเคครับขอเชิญพี่ครีมครับผม
1: โอเคค่ะ
0: พวกเราสังเกต
1: โอ้โ
0: หนี่โอ้โหเราสังเกตวิธีลูกโอ้โหดูเรียงกันจริง

0: ครับพี่ครีมเพื่อให้น้องๆทางบ้านและก็พวกเราได้เห็นความแตกต่างของวิถีของถ้าเกิดมันไม่ใช่ลูกขนไก่ไม่ทราบว่าพี่ครีมพอจะตีเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวอาจารย์จะขอให้ใช้ลูกปิงปองแทนได้ไหมพวกเราโอเคไหมไม่เคยเหมือนกันโอเค
1: ตีเบ็ดใช้ลูกปิงปอง
0: แต่อาจารย์อยากจะให้พวกเราดูซิว่าลูกปิงปองมันจะเกิดอะไรขึ้นเทียบกับลูกขนไก่เมื่อสักครู่ไม่รู้เลยลองดูนะโอเค
2: คราวนี้เรามาทดลองกันดูว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองวิธีการเคลื่อนที่จะเหมือนหรือแตกต่างกับลูกขนไก่ยังไงไปดูกันเลย
0: เอาละครับ

0: เอาล่ะพวกเราเมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมตรีแล้วเป็นไงบ้าง
1: เร็วมาก
0: เร็วเพียบกับพวกเราแล้วเป็นไงบ้างมองไม่ทันเลยนะมองไม่ทันเลยโอ้โหสุดยอดมากช่วยเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเป็นไงความรู้สึกมันแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรครับระหว่างถ้าเป็นลูกปิงปองธรรมดากับไอ้เจ้าลูกขนไก่เนี่ยครับ
1: ค่ะก็ปกติลูกขนไก่ที่ตีอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะก็ง่ายต่อการบังคับมากกว่าก
0: ็
1: คือถ้าเราบิดเปิดหน้าไม้เท่านี้มันก็จะไปตามหน้าไม้ที่เราเปิดไปแต่ว่าสำหรับลูกปิงปองแล้วก็คือเหมือนอาจจะด้วยลูกมันเบาด้วยอะค่ะเวลาเราตีไปปุ๊บแล้วลูกมันจะไซส์ออกไปด้านข้างจะควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ค่ะ

0: แล้วธรรมดาแล้วเนี่ยสำหรับลูกขนไก่เองเนี่ยไอลักษณะวิถีของมันนี่มันมีรูปร่างลักษณะเป็นเช่นไรครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่ามันจะไม่เหมือนลูกปิงปองเลยเนาะคือลูกปิงปองเหมือนมันไปแล้วมันก็ลอยไปเลยแต่ว่าลักษณะของลูกขนไก่มันเหมือนมันจะมีลักษณะโค้งที่แปลกๆไม่ทราบว่ามันพอจะมีรูปร่างอะไรเป็นพิเศษที่พี่กรีมพอจะสังเกตได้ไหมครับ
1: ก็คือเหมือนพอเริ่มจากเราก็คือเหมือนมันจะเชิดสูงขึ้นไปแล้วพอจุดสูงสุดปุ๊บก็จะตกลงสู่พื้นใช่
0: นั่นแหละก็คือสิ่งที่พวกเราอยากจะสังเกตให้เห็นก็คือมันจะมีลักษณะของความแตกต่างเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงต้านอากาศนั่นเองแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้พี่ครีมแสดงให้น้องๆแล้วก็น้องๆทางบ้านได้เห็นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ครีมมากๆนะครับก็พวกเราขอบคุณพี่ครีมกันขอบคุณมากนะครับครับผมแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราจะไปศึกษากันเพิ่มเติมอีกก็คือแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันต่อไปเลยครับพวกเรานั่งพักกันอยู่ในนี้นะเอาล่ะแต่เมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมเขาตีแล้วพวกเราสังเกตใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองผลของความแตกต่างนั้นมันเกิดมาจากการที่แรงต้านอากาศเนี่ยมันกระทำกับลูกขนไก่มากกว่าที่มันกระทำกับลูกปิงปองนั่นเองคราวนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ให้เห็นผลของแรงต้านอากาศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอา2อันนี้มาเปรียบเทียบกันโดยอาจารย์จะไปทิ้งมันลงมาและดูซิว่าอันไหนมันจะตกถึงพื้นก่อนกัน
2: น้องๆทางบ้านลองทายดูสิครับว่าระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองอะไรจะตกถึงพื้นก่อนกัน
0: เอาละครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์จะเพิ่มอีก1อย่างนะเป็นอุปกรณ์การกีฬาเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์เอาลูกเทนนิสมาเทียบกันด้วยพวกเราพอจะเดาได้ไหมว่าไหนน่าจะถึงพื้นอันแรกอันไหนน่าจะเป็นอันสุดท้าย
3: แล้วก
0: ็
3: ตามด้วยล
0: ู
3: กขนไก่แล้วก็ลูกปิงปอง
0: ลูกปิงปองสุดท้ายเลยโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบนั้นเป็นไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำทีละคู่โดยอาจารย์จะไปทิ้งมาจากตำแหน่งด้านบนเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจาก2สิ่งแรกก่อนที่เราทำการทดลองไปแล้วเมื่อสักครู่เอาลูกปิงปองกับขนไก่ก่อนจ้ามาเอาแล้วนะถ้าคู่นี้ใครจะถึงพื้นก่อนกันนะ
3: ล
0: ูกขนไก่โอเคนะมาดูกันมาหนึ่งสองสาม
3: ลูกปิงปองตกก่อน
0: ถูกต้องโอเคผ่านไปแล้วอันที่1มาคู่ต่อไปอ่ะงั้นลูกขนไก่กับลูกเทนนิสบ้างเอาแล้วนะคิดว่าไหนถึงก่อน
3: หนูว่าลูกเทนนิส
0: เทนนิสถึงก่อนออกัสว่าไงขนไก่เอาแล้วนะทุกคนดูสังเกตเหมือนเดิมนะมันจะยากนิดนึงพร้อม1 2 3
3: เทนนิส
0: สุดท้ายมาคู่สุดท้ายคราวนี้แล้วลูกปิงปองกับลูกเทนนิสหลังจากที่พวกเราเห็นผลของ2ลูกนั้นมาแล้วคราวนี้คิดว่าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสลูกไหนจะถึงพื้นก่อนกัน
3: ลูกเทนนิส
0: เทนนิสใช่ไหมมาเอาละนะ1 2 3
3: ลูกเทนนิส
4: ลูกเทนนิส
0: จ้าเห็นแล้วนะโอเคเอาละครับเราจะเห็นได้จากการทดลองง่ายๆเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยอันไหนสรุปแล้วตกถึงพื้นหลังสุดเลย
3: อันนี้
0: ใช่ลูกขนไก่ของเรานี่เองนะครับส่วนไอ้เจ้าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสถือว่าใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกัน
3: ทำไมปิงปองถึงตกก่อน
0: ได
3: ้ไ
0: หมเพราะว่านี่แหละคือจุดหลักของเราในวันนี้ที่เราอยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศจะเห็นได้ว่าลักษณะของลูกปิงปองกับลูกเทนนิสเนี่ยในระยะการเคลื่อนที่ที่ไม่มากเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงต้านอากาศเนี่ยมีผลกับไอ้เจ้าลูกทั้งสองเนี่ยไม่มากเท่ากับนี่ดานาวันนี้ลูกขนไก่ลักษณะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นอากาศที่อยู่รอบๆนี่แหละมันมาต้านทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ยากขึ้น

0: และนี่ก็คือสาเหตุที่เมื่อสักครู่พี่คริสเกริ่นเอาไว้นิดนึงว่าสังเกตว่าเวลามันตีไปเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของลูกขนไก่เนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดปุ๊บมันก็จะตกลงมาแล้วเพราะว่าแรงต้านอากาศมันต้านซะจนสุดท้ายเนี่ยลูกขนไก่มันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ในขณะที่ตอนที่พี่ครีมลองเป็นลูกปิงปองด้วยความที่แรงต้านอากาศมันมีไม่มากเท่าไหร่มันก็ไปเรื่อยๆเลยมันก็เลยโค้งออกไปเรื่อยๆและลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองก็จะคล้ายคลึงกับเวลาที่เราเหวี่ยงของหรือขว้างของไปนั่นเองเพราะด้วยความที่ถ้าเกิดของเนี่ยมันเป็นชิ้นที่มันค่อนข้างจะไม่ได้มีแรงต้านอากาศเยอะเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็จะโค้งปกตินั่นเองครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบที่ไม่มีแรงต้านอากาศมากเนี่ยเรามีชื่อเฉพาะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แต่ไอ้เจ้าลักษณะเนี้ยเคยได้ยินนะแต่ว่าการเคลื่อนที่ของลูกแบดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้นมันก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วมันก็จะเหมือนกับเฉยๆลงแล้วมันก็ตกแตะลงมานั่นเอง
1: การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของลูกธนูรวมถึงการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลที่ถูกเตะโด่ง
0: โอเคไหมเพราะฉะนั้นผลทั้งหมดของการเคลื่อนที่ที่พวกเราทุกคนสังเกตเห็นได้นั้นมาจากการที่มีแรงต้านอากาศนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกๆให้พวกเราได้ทดลองกันอีก1อันมันเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยครับเอาละครับกิจกรรมสุดท้ายอันนี้ง่ายๆและคิดว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เล่นแล้วแต่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงต้านอากาศล้วนๆเลยก็คืออาจารย์มีนี่ทหารปัตติกอยู่
2: ทหารถือปืนแบบคุณเลยปกติ
0: ดีมากเลยแล้วอาจารย์ก็จะมีนี่อันนี้อาจารย์พยายามจะเอาตัวอย่างมาให้ทั่วเราทุกคนเห็นว่าเหมือนกับที่เวลาเขาดิ่งพระสุนทาแล้วเขาต้องมีร่มชูชีพนั่นเองก็คือร่มชูชีพเนี่ยก็มาทำหน้าที่เป็นทำให้เกิดแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีร่มชูชีพเนี่ยก็จะทำให้แรงต้านอากาศมันมากขึ้นแล้วก็จะสามารถลดอัตราเร็วของการที่เขาตกลงพื้นได้
2: ก็เลยลงได้
0: ก็เลยสามารถลงได้อย่างราบรื่นนุ่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆอย่างนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งทหารที่ไร้ร่มชูชีพกับที่มีร่มชูชีพแน่นอนสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างของความเร็วที่เขาตกลงมาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิม
2: อันนี้เร็วกว
0: ่าแน่นอนทุกคนอันนี้เดาถูกแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้ง2ทีมนี้ลงมาให้พวกเราดูกันเนาะโอเคมาเอาแล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมอาจารย์ทิ้งจากที่ระดับความสูงเดียวกันเนาะโอเคพวกเราพร้อมหรือยังให้สัญญาณยานนิดนึง
3: 1
0: 2 3โอเคนี่อันนั้นกระจายเอาละครับและนั่นก็คือผลของการที่เรามีแรงต้านอากาศรอบๆวัตถุต่างๆที่มีการเคลื่อนที่เนาะทำให้การเคลื่อนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันได้แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นลักษณะที่แตกต่างชัดเจนมากเลยกับกีฬาแบดมินตันนะฮะแล้วเราก็ได้พี่กรีมมาช่วยโชว์วิธีการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่ที่แตกต่างไปจากวิธีของลูกปิงปองนะแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าผลของแรงต้านอากาศเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะเพราะชื่อก็บอกแล้วเป็นแรงต้านอากาศและนี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ที่เราเห็นในร่มชูชีพและถ้าเกิดเราสังเกตเวลาเขามีพวกอาจจะเป็นเครื่องบินที่วิ่งเร็วมากๆแล้วมันต้องหยุดน่ะหรือว่าจะเป็นยานอวกาศที่เวลาเขาลงแลนดิ้งแล้วเขาต้องการจะหยุดเร็วๆบางครั้งเขาก็มีการปล่อยร่มออกมาที่ด้านหลังก็คือเหมือนกันใช้หลักการของแรงต้านอากาศเหมือนกันเพื่อจะมาทำให้มันสามารถหยุดได้ไวขึ้นก็คือใช้แรงต้านมาช่วยในการเบรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังแรงต้านอากาศนั่นเองโอเคไหมความรู้ไหม
3: ได
0: ้โอเคนะเอาละครับและแน่นอนความรู้ของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ติดตามกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาของเราครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัสดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาพรเตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกลิ่นโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือ

คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นมาค่ะอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่2ตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2เอาไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่ในวันนั้นค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หนึ่งของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

สำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลา

หนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อ่ะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมเนี้ยค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการ
ทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อ่ะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

0: ้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

0: และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง104รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัย

พิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อบจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็นำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้และสามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งของเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้ครับขอเชิญพบกับน้องๆ Star Planet

0: โอ้โหยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้โหเกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องต่างๆครับ
3: ปีเดียวค่ะ
0: แค่ปีเดียวน้องต่างๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากไหม
5: ยาก
6: ยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องมายครับ
5: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
5: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมน้องแคนดี
7: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
8: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหรือว่าอ
8: ย่างนี้ใช่
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะน้องแบมครับ
9: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
10: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วและการทรงตัวด้วยเนาะ
10: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
11: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และกองน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
0: และน้องๆนะครับก็ได้ทราบถึงกิติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
12: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
13: อันนี้จะได้แทน
14: ระวัง
15: ถ้าเก
14: ิด
15: อยากได้ straight line ลงไปลูกนี้ก็ปึ๊กลงไป
16: แบมวาด
17: ก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นประสาท
18: ข้างบนแล้วก็มีเขาจะว่าเอาประสาทแบบ
19: ข้างบนกี่ก้อนอ่ะ
17: เออใช่ง่ายนะคิดว่าเราก็แค่ตัดอ่ะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกอะไรอ่ะ
20: ก
17: ็ทำสลักเออโอเค
20: เอ
17: าวงกลมด้วย
20: เอาวงกลม
17: ทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะ
20: วงกลมก็ปั้นไง
17: ปั้นนี่ไงเอานี้ไงเอานี้ทำ
20: เสียบไว้ข้างบน
17: อ่
20: ะ
17: อ๋อได้โอเคเริ่มแล้วนะ
21: เริ่มได้เหรอ
17: เราไปเอาแข็ง
21: ไอ้ไปมีตังแอน
17: ไอ้จะไปยกน้ำแข็งกับ
21: เราจะไป
17: ไอ้ไปยกอันใหญ่กับแคนดี
21: ้ไปยกจะช่วย
17: ไปทำไมอันนี
22: ้ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
11: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
22: ตังๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็มายก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน์
23: จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะน้ำแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: อนนี้ก็คือน้ําแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

0: กิจย่อยที่หนึ่งล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งมันจะไหลไปทางอื่นไหมอ่ะล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเราไปเล่นโบลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็ง
1: และตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับผมลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
2: ้ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
3: เวลาโรยกลัวมันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
0: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดตรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง
4: นวดเอาเกลือโรยให้หมดเลยเอานี่ต่างๆของว่า
5: ตรงตรงนี้
6: ทำให้ละลายนะเนี่ย
5: มันทำให้ละลายด้วย
6: ทำให้ละลายด้วยนะ
5: ควรจะเห็นว่าตามๆเป็นคนที
3: ่ต้องทำให้มันทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับถ้าเกิดพี่ต๊อกไม่ได้ผ่าน
2: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
7: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำ

0: มนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
1: กิจใหญ่ข้อที่2
2: กระตังขออ่านก็พอ
3: สนามอ่าน
2: ภารกิจย่อยที่2สเก็ตหมุนตัวไปใส่น้ำแข็งสร้างยอดขอคอย
1: การหมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
4: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบวิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
1: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
4: ช็อกก่อนอะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
5: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอะแล้วก็ติดหนูคิดว่ามันน่าจะขุดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามร้านขุดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลย
1: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
5: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขุดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะเพราะขุดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขุดเข้าไปก็ยังไม่มี

0: และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใส่เพื่อเอาน้ำแข็งที่ใส่แล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็ทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดประสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปแป๊บเดียวมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ยากมากอ่ะกลับไปบ้านกล้ามขึ้นแน่เลยพอลองมาทำแล้วมันยาก
2: รองเท้าที่ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
1: โหน้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ
0: น้องๆครับตอนนี้เหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้เสร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีครับตอนนี้เนี่ยปราสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยปราสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ

0: แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม
1: ้ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะตั้งๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคนดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยย่ารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งแล้วทำไมครับ
6: ตลก
0: คือมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำใช่ไหมเออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขูดแล้วมันหนุกอ่ะ
0: หนุกสนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกว่ะที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช
0: ่ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
0: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
11: ๆใช่ค่ะ
0: ย่าคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
11: น้ำแข็งชวนคิดทำให้เว้นเป็นเรื่องง่ายง่ายเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
11: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
11: สวัสดีค
0: ่
11: ะ
0: ไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
11: หมุนไม่ได้
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้า

พนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระทรงสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประ

นำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEC QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารและเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุขเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตทูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุขเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai

2026วันนี้เวลา 16:13 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Courtier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craftsmanshipโดยนิทรรศการ The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จะแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Atelier The Glass Ogutu นำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์โครเซตอิชชูอัศวาชัยโกลบอลเลเบลวทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณวรีทั้งสิริวัณวรีโอ๊ตโชวาเชอรี่ผลงานการแสดงสร้างสรรค์เจเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนสิริวัณวรีฝ่ายเจเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวัณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 น.และ 16:30 น.ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13สิงหาคม2569

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

ังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะป่อเต็กตึงซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลส่งพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จไปยังปรำเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยต่อไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สรรพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสรรพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร้เวลา 23:28 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงของคณะป่อเต็กตึงซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาโรโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมีการเผาเครื่องกระดาษ

เป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธเทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8 นาฬิกานายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท AA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตากถาเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบุรณิธิสังคมธรรมภิวัตรคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดจุจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพลงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกากรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

หลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทร์และวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โทรเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได
2: ้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการอุณหเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้

0: ได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
0: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่ เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
0: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่า เพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
0: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
0: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
0: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งมันเป็นพิษอีก
0: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
0: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
0: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
0: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
0: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านได้ควันออกมา
1: ครับ
0: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
0: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
0: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะไปหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาด
1: แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: นะใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีถ่านพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่ง เราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ถ่านแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: ฟ
2: าร์มนะฮะหรือที่เขาใช้เป็นอินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
2: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
2: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
2: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
2: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
2: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่า เราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย

0: ช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับมีไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันนี้ก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ครับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2 อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
0: ่อ
1: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
0: ครับ
1: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว้
0: ครับ นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
1: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
0: เดี๋ยวเราขึ้นในข้างล่างเลยกัน
1: ครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
1: ครับ
0: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
0: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: รายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
0: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
0: ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี
0: ่อืม
2: ครับ
0: ไว้ง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
2: สองทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
0: ร
2: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
0: ครับ
2: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
2: ครับ
0: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะคื

0: คุ้มค่าเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
1: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
1: ก็บางคนก็สนใจ
0: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10 รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิงห์นาคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงอะไร
2: สวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
3: เสียงคนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
2: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ครับเสียงกดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเราจะนะว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกรนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: Tata.
1: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณกว่าๆเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
2: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
3: ด
2: ีโอเค

0: 108.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะก็10.4ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
2: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนคุณพ
1: ่อผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอแล้วก็เสียงฟ้าผ่า
3: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
2: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
1: ดี
2: งั้นไปกันเลย
1: ไป

0: ตึง
1: ระวังนะระวัง

ัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนั้น

ก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ7เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ลุกขึ้นค่ะตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการกดยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องกลนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็ว

มันเต้นไหมครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: นใจไหมครับอะไรครับ
1: ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกรนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: เอาเลยจากลำคอได้ปะรู้ได้
1: เอาอาบากด้วยอาบแบบ
0: เสียงนี้ออกเลยเลยใครก็ทำทำได
2: ้ถ้าทำเสียงดัง
3: ไอ้ดัง
2: จากลำคอเหมือนมันต้องทำนะแล้วลอง
1: ทำแบบลองทำแบบพัดเชยแบบนี้ดู
2: มือใหญ่
0: อาจจะหายใจเข้า
1: สุดท้ายแล้วนะเก็บเสียงดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะ1 2 3โอ้โห
0: ร้ายเดซิเบลเลย
1: ต่อไปทีมของน้องแพนค่ะน้องแพนนะคะมารวมกลุ่มกันพร้อมหรือยัง1 2 3เกือบแล้วเกือบแล้วเอาใหม่นะคะ1 2 3รอบมีรอบสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3รอจุด
2: เฮ้ยเลยจุด
1: 100.1 100.8 ไม่ใช่ 100.1 นะคะเพราะว่าเป็นเสียงพี่เบลก็เลยทำให้ค่าออกเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ 100.1 ห่างกันแค่ 0.1 เท่านั้นเองพูดคุยกันหน่อยดีกว่าอย่างนี้พี่เบลมาถามทีมพี่ชนะดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงทำให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังมากๆ
0: ม
1: ี
0: จมูกแล้วก็ตะโกนออกไป
1: ใช้อะไรตะโกนท้องหรอหรือว่าเสียงจากตรงไหนคะจากลำคอแล้วมาถามทีมน้องชนะบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี
2: ้ได้คำปรึกษาจากน้องคนนี้ค่ะ
1: ใช้เทคนิคอะไรคะ
4: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนมาม
1: าไหนลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3ดังขึ้นจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะ
2: อ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆ
1: ให้เส
2: ีย
1: งมันหมูไหน
2: ใช่ลองโชว์หน่อย
1: หนึ่งโอ้ดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ
5: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวก จะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
3: ง่ายๆไปเลย
5: เสียงกรนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
1: แน่เลยลองทำดู
3: แล้วสองคนค่ะ
1: ข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
5: ดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบายเพื่อค้นหาวิธีแก้การกลนผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
1: ผมคิดว่าเอาหัวไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: แล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
1: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกรนนี่นะตัวนี้น้องธนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: พี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยลงโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
1: ก็ใช้หมอนนั่นนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
2: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เรียกว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
1: เพราะว่ามันน่าจะ
3: ก็บอกว่า
1: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
2: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
1: แก้
2: วิธีแก้เหร
1: อก็น่าจะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
1: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้เจาะเข้าไป
2: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
1: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอด
4: ผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
0: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลมเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะส่วนของคุณแม่น้องธนายังกลนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน้องนอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: ียงกรนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามป่วนๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage รายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ไฟมาพัดลมมาทีวีมาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันสามารถเปิดได้มันเป็นเพราะว่าพี่มันเป็นเพราะว่าพี่พี่เป็นคนกดปุ่มเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์มันขึ้นมาเองแหละครับ น้องๆเนี่ยคงเคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะครับชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันเลยทำงานได้เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปในรูที่มี2รูบ้าง3รูบ้างหลังจากนั้นไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็มีหน้าที่แค่กดสวิตช์ใช้งานมันครับแต่เอ๊ะพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟฟ้าก็มาเลยเหรอแล้วไฟฟ้ามาจากไหนมาจากในรูที่เราเสียบปลั๊กหรือเปล่าไฟฟ้ามาจากไหนกันแน่มาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ครับอย่างเช่นเตารีดที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้รีดผ้าให้เรียบได้ครับหรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหุงข้าวให้สุกและนอกจากนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเช่นเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างเช่นพัดลมที่หมุนหมุนอยู่หรือว่าใบพัดเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ใช้ปั่นน้ำผลไม้กันนี่แหละครับและยังสามารถเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมาจากพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองนึกภาพตามพี่นะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นไฟก็จะดับหม้อข้าวก็ไม่สามารถใช้ได้พัดลมก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันแค่นึกเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับเนี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นำไฟฟ้ามาจากไหนกันล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายไปทั่วทุกที่นะครับและเจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นนักเดินทางด้วยนะครับไฟฟ้าสามารถไปได้ทุกที่ที่มีสายไฟอยู่น้องๆสังเกตดีๆนะครับลองเดินออกมาหน้าบ้านแล้วดูที่หน้าบ้านจะมีสายไฟพาดอยู่นั่นแหละครับมันก็จะต่อเข้าบ้านของเราทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองครับทีนี้พอเราเสียบปลั๊กตัวผู้ที่มันติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มันมี2ขาหรือว่า3ขาเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในปลั๊กตัวเมียที่ติดอยู่กับผนังที่มันมีรูอยู่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเท่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วครับ
1: คำถามอุปกรณ์ตัวไหนทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคำตอบสายไฟทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินทางต่อได้ถ้าหากไม่มีสายไฟตอนนี้เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าในบ้านของเรามาจากสายไฟสีดำที่ถูกส่งมาจากโรงผลิตไฟฟ้าแต่น้องๆรู้ไหมว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้หลากหลายวิธีไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะมาจากเขื่อนกั้นน้ำโรงเผาเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หรืออาจจะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้เริ่มกันที่เขื่อนกั้นน้ำน้องๆ น่าจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวเขื่อนกั้นน้ำกันใช่ไหมเขื่อนจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากที่สูงไหลลงทะเลทั้งหมดเพื่อให้เรามีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ก็จะปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลลงไปเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเขื่อนมีน้ำไว้ใช้ด้วยซึ่งเวลาเขื่อนปล่อยน้ำจะปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและภายในเขื่อนกั้นน้ำจะถูกติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนาโมไว้ขวางทางน้ำภายในไดนาโมจะมีแกนกลางที่พันด้วยลวดทองแดงถูกล้อมรอบด้วยแม่เหล็กซึ่งเมื่อเขื่อนค่อยๆปล่อยน้ำกระแสน้ำจะพัดให้แกนไดนาโมหมุนเกิดการรวมตัวของประจุไฟฟ้ารอบๆขดลวดทองแดงและเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าแล้วโรงงานเผาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ยังไงโรงงานจะเผาเชื้อเพลิงเพื่อต้มน้ำในหม้อให้ระเหยเป็นไอน้ำสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันให้หมุนผลิตไฟฟ้าส่งไปที่สถานีเก็บไฟฟ้าต่อไปต ่อมาเป็นการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีคราวนี้เราไม่ต้องทำให้แกนที่พันลวดหมุนแล้วแต่เป็นการเอาแผ่นตัวนำไฟฟ้า2อันที่มีประจุขั้วบวกและขั้วลบจุ่มลงไปในสารละลายที่นำไฟฟ้าเกิดการวิ่งเข้าออกของประจุจนเป็นพลังงานไฟฟ้าและจะถูกเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่นี้มีข้อจำกัดเมื่อใช้หมดก็ต้องทำการชาร์จไฟฟ้าอีกครั้งและรูปแบบสุดท้ายเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงโดยแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นวัสดุพิเศษที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วการทำงานของโซลาร์เซลล์จะทำเฉพาะตอนที่มีแสงแดดเพื่อคอยรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำให้ประจุไฟฟ้าภายในแผงโซลาร์เซลล์เกิดการเคลื่อนที่วิ่งชนกันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าต่อไปและนี่แหละคือแหล่งที่มาของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกของเราทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านของเราได้ตลอดเวลาคำถามระหว่างเขื่อนเก็บน้ำหรือแผงโซลาร์เซลล์การผลิตไฟฟ้าแบบใดที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดนาโมคำตอบเขื่อนเก็บน้ำนั่นเองเพราะเขื่อนสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลไปในทิศทางที่มีไดนาโมไดนาโมนี่เองทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อน้ำจากเขื่อนไปทำให้แกนไดนาโมหมุนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังบ้านเรือนได
0: ้วันนี้เราอยู่กับแหล่งพลังงานอันจิ๋วนั่นก็คือไดนาโมไซมินินะครับจริงๆแล้วเจ้าไดนาโมไซมินิเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือประดิษฐ์หรือทำการทดลองอะไรเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าของสิ่งนี้เนี่ยคือไดนาโมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไดนาโมที่เราเข้าใจมันคือแกนขดลวดที่อยู่ท่ามกลางแม่เหล็กซึ่งไดนาโมตัวนี้มีการทำงานคล้ายกับไดนาโมที่อยู่ภายในเขื่อนหรือไดนาโมที่อยู่ภายในโรงงานเผาเชื้อเพลิงแต่เราจะใช้การหมุนแกนไดนาโมด้วยพลังงานลมตอนแรกคือการติดตั้งไดนาโมเข้ากับเสาแล้วติดตั้งใบพัดเข้ากับไดนาโมสอบการหมุนด้วยการเป่าลมดูด้วยนะครับว่ากังหันลมจะหมุนตามแรงลมหรือเปล่าแล้วต่อด้วยการประกอบบ้านจำลองกัน

0: ่แหละครับการทำงานของไดนาโมที่เปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถทำให้ไฟจิ๋วในบ้านของเราติดขึ้นมาได้การทดลองต่อไปเป็นการพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายไฟสีดำเข้าสู่บ้านของเราแต่ทำไมไฟถึงไม่ติดอยู่ตลอดเวลาล่ะนั่นก็เพราะว่าบ้านของเรามีสิ่งที่เรียกว่าวงจรควบคุมการทำงานของไฟฟ้านั่นเองครับ
1: เริ่มจากวาดแปลนห้องของเรานะครับ

การติดตั้งถ่านแล้วต่อด้วยการติดตั้งหลอดไฟโดยเน้นที่ขาไฟข้างใดข้างหนึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรานำไฟไปสัมผัสกับอีกฝั่งหนึ่งไฟก็จะติดทันที

การทดลองแรกเป็นการจำลองการสร้างไฟฟ้าในรูปแบบที่1ก็คือการใช้พลังงานลมที่สามารถหมุนใบพัดกังหันลมซึ่งหมุนได้อยู่แล้วและใช้ติดตั้งกับแกนผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปหรือไดนาโมจิ๋วจนเมื่อมีลมพัดให้กังหันหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้าก็จะทำงานการหมุนจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าถ้าสแกนเข้าไปดูระหว่างที่กังหันลมหมุนการขดลวดก็จะเกิดประจุบวกและลบรอบๆและเมื่อหมุนไปสักพักประจุพวกนั้นก็จะวิ่งชนกันทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟในบ้านส่องสว่างโมเดลนี้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาก็จะมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยส่วนมากความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในบริเวณชายฝั่งบริเวณเกาะต่างๆในอ่าวไทยและทางภาคใต้ของประเทศมาถึงการทดลองที่2คือระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เรียกว่าวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าก็คือเส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปทั่วบ้าน

0: ถ้าเกิดไฟฟ้าไหลได้ครบรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานเหมือนกับการทดลองที่เราใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามวงจรที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่วางเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้หากเราติดขาหลอดไฟไว้ฝั่งเดียวจะเห็นว่าหลอดไฟไม่สว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรแต่เมื่อเราเอาขาหลอดไฟไปแตะทั้งสองฝั่งไฟก็จะสว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรซึ่งในบ้านของเรามีการประยุกต์ใช้โดยให้สวิตช์ไฟเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเมื่อเราทำการปิดไฟสวิตช์ไฟก็ถูกยกขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อเรากดเปิดสวิตช์ไฟก็จะทำการเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งการต่อวงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี2แบบแบบแรกให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีรูเสียบปลั๊กหลายรูแต่มีสวิตช์ไฟแค่อันเดียวเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟอันนั้นรูปลั๊กทุกรูก็จะใช้ไม่ได้เลยเราเรียกว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบที่2ให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ไฟหลายอันซึ่งเมื่อเราปิดสวิตช์อันใดอันหนึ่งสวิตช์อันอื่นที่เปิดก็ยังทำงานอยู่เป็นเพราะวงจรที่ต่อกันแบบคร่อมไปมาเมื่อปิดสวิตช์อันหนึ่งก็จะมีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลไปอีกทางและครบวงจรเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานคำถามจากภาพที่เห็นเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานหรือแบบอนุกรมคำตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนของวงจรเท่ากันวงจรไฟฟ้าแบบนี้ถ้าสายไฟขาดแม้แต่เพียงเส้นเดียวจะมีผลให้วงจรเปิดทั้งวงจรทำให้หลอดไฟดับหมด
1: และนี่คือเรื่องของไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและประโยชน์มากมายเลยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดเครื่องทุ่นแรงต่างๆให้กับมนุษย์นะครับแต่น้องๆสังเกตไหมครับว่าเทคโนโลยีรอบตัวเราเนี่ยล้วนแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับและนี่คือนาฬิกาที่ใช้ใส่ถ่านเพื่อดูเวลาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้หรือแม้กระทั่งวงการการแพทย์เองก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับโดยการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่นอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับไฟฟ้าก็ยังมีโทษด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเราไม่ระวังเนี่ยอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปจับไฟฟ้าด้วยมือเปล่าหรือว่าเวลาที่มือเราเปียกๆแล้วเราไปเสียบปลั๊กไฟก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนไฟช็อตหรือการโดนไฟดูดได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้น้องๆลองดูนะครับนี่แหละครับคือการโดนไฟดูดการโดนไฟช็อตน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับการโดนไฟดูดหรือไฟช็อตเนี่ยอาจทำให้ร่างกายของเราชาหรือว่าอวัยวะบางส่วนของเราเนี่ยอาจโดนเผาไหม้และถูกทำลายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสติและใช้อย่างระวังนะครับดึงปลั๊กทุกครั้งและปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ไฟฟ้าสร้างประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้อง
0: คำถามพฤติกรรมไหนที่ไม่ช่วยประหยัดไฟระหว่างใส่ของร้อนแช่ไว้ในตู้เย็นกับดึงปลั๊กกาน้ำเมื่อน้ำร้อนแล้วคำตอบคือการแช่ของร้อนไว้ในตู้เย็นเพราะการนำเอาของร้อนจัดใส่เข้าไปในตู้เย็นทันทีทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้นตู้เย็นก็ต้องทำงานปรับอุณหภูมิข้างในตู้นานขึ้นเพื่อให้อุณหภูมิในตู้กลับมาเป็นปกติเป็นการสิ้นเปลืองไปอย่างมากบินค่าไฟมาทีก็จะแพงหูฉี่เลยทีเดียว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เออช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศ

0: บทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟร์โอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: รู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู

0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู

0: ทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Grand Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและ Spooky Gulch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalanteแต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
2: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase Area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห
0: ์นอกจาก Grand Canyonเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันได Grand Staircase เราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
5: Now how Bryce Canyon was formed was started by the water and some of the water may have even come from here as it ran off this lake hereBack a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
1: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River. Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
3: So it's just eroded via water and wind over millions of years and then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone which is a little softer than the layers underneath it so it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood and that's also how they eroded
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายคือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
5: The sides keep falling in and

0: gorged into the Grand Canyon.
1: And of course, the sides then start to fall in, as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
2: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Hoodoo มีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบ Hoodoo ตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
0: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
3: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย
0: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
3: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
1: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
4: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
5: แล้วแพลวใครรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอ่ะในอดีตอ่ะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
4: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
5: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
4: ย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนค่ะแพลวโหนานมากเลยนะคะ
5: โลกของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
4: เกิดอะไรขึ้นคะ
5: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
4: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงคะครู
5: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพลวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ใช่ค่ะแพลว
4: แล้วเรารู้ได้ไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะคร
5: ูนักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพลวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
4: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป

0: มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
1: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
0: ว้าว
1: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
0: ้ค่ะ
1: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
0: อ๋อจริงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจเองนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเรเซีย
0: ลอเรเซีย
1: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
0: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
1: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
0: ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรพ์ค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
0: ้
1: กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องรอยของธารน้ำแข็งโบราณ
0: ธารน้ำแข็งเหรอ
1: แล้วก็ยังมีแหล่งธารหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
0: ว้าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
1: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
0: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
1: ย้อนกลับไปค่ะแพรวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได
0: ้แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
0: พิสูจน์ยังไงคะ
1: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
0: ว้าว
1: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
0: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
1: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะ
0: นี
1: ่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
0: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
1: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยโอเคครูวางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
0: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: แล้วไงต่อ
1: แล้วให้แพรวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
0: นี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีหมดแล้ว
1: โอเค
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทคผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
0: เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเขียนเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
0: ได้เลยค่ะ
1: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
0: ว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะ
1: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ครูคะ
1: นี่ไงคะพะแล
0: ้วเฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
1: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
0: แต่ว่าครูเช่

0: ค่ะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
1: หูช่างสังเกตมากค่ะแพลวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
0: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
0: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยหรอคะ
1: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้ในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมมากค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันถูกไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: นั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
0: ๆโอเค
1: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
0: อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
0: ตรงกลาง
1: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
0: กดเลยนะคะ
1: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
0: 1
1: 2 3
0: โอ้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่มั้ยคะแพรวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมามาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
0: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะแพรว
0: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
1: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพลวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพลวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Great Rift Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
0: โอ้หลายที่เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
1: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
0: แบบที่2นั่นก็คือ
1: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
0: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
0: โอ้
1: ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
0: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
0: ไปค่ะ
1: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะนั่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปค่ะแล้ว
0: อ๋อทวีปชนกับทวีป
1: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะแต่
0: ให้จัดการเหมือนเดิมใช
1: ่ไห
0: มคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
1: โอเค
0: โอเคแล้วยังไงต่อคะครู
1: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะ แล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
1: พร้อมนะคะ
0: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
1: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันนึงนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
1: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นนึงนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นนึงเนี่ยเกยขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
0: ว้าว
1: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลป์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะแล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
0: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ใช้ขาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
0: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
0: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
1: ถูกต้อง
0: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
1: เหมือนเดิมค่ะ
0: เนี่ยสีแดงแล้วกันนะ
1: ใช่
0: วาง
1: แทนชั้นหิน
0: แล้วก
1: ็กดลงไปเลย
0: โอ้ประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
0: ชนกันชนกัน
1: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลวเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
0: ได้ค่ะ1
1: 2 3
0: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
1: โอ้ใช่ค่ะ
0: ฝั่งของเราขึ้นมาสูงมากเลย
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
0: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
1: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
0: เทือกเขาแอนดีส
1: บริเวณทวีปอเมริกาใต
0: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบนั่นก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
0: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
1: ใช้สีฟ้าก่อน
0: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
0: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่ส่วนกันกันค่ะพลาว
0: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
1: เดี๋ยวครูดันขึ้นด้านบน
0: แล้วพลาวดันลง
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลย
1: โอเคพร้อม
0: 1
1: 2 3
0: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
1: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะพลาวเกิดจากหินหนืบใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกัน
0: โอ้
1: จะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพรว
0: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
1: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดเนี่ยนะคะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรเนี่ยค่ะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็กๆ
0: ออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพ์พืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
1: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
0: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆหาแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
1: คี
0: ค่ะเล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่ operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะนะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลโอเปอเรเตอร์ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่โอเปอเรเตอร์แรกก็แล้วกันนะโอเปอเรเตอร์แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำโอเปอเรเตอร์มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกแสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะInput ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ Input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทำนะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับ8เจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็น
บล็อกคำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะ run ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า5ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมาอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งาน operator ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ
10น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริงnot จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะ not จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะ อาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็ เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญาลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า helloส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัว pick random มาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลา hello ปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะ hello 6 hello 4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้สเปซบาร์เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นซักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะสเปซบาร์ไปเราลองดูนะคะ Hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ Apple นะคะก็คือตัว A ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว A นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ APP ตัว P นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว P ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of
นะคะ Link Off อันนี้ใช้ Apple นะคะ Link Off อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ Apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ A P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ link off ถัดมานะคะก็จะเป็น apple contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ใน

คำว่า Apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว B แสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะตัว B เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัว operator mod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ7 8 2ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49 mod กับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9 mod กับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัว operator mod นะคะถัดมานะคะก็คือตัว operator round ตัว round นะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าจานใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ลบ5นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชันไซน์คอสแทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะล็อกนะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะฟลอร์นะคะฟลอร์ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดธงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุด5จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้

จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ Make a Variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ my variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้าบาย1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variable อันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ hide variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน my block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ make a block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ input number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือ block เราจะเพิ่มตัวที่เป็น label นะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็น block ธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอ้ตัวเนี่ยนะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็น forever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็ walk เลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะต่อก่อนแล้ว walk ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม

ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกาวิดีโอเซนซิงนะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันเนี้ยเป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event Control Sensing Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project ตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอแล้ว Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ระดับไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอ้ตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจจะลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลม

ก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น triangle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะคะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม hexa 1 2 3 4 5 6นะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียด

ลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัวเล็กแทงกูล่าธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัวเล็กแทงกูล่าปุ๊บสามารถที่จะเป็นออร์โทโกนอลนะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็เจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอสแครชเราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะตอนนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมีวิสโซลูชันโซลูชันก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงโซลูชันให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะกลับมาที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะเราก็มาที่ตัวสเตตนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่

ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนำเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตำแหน่งให้จำตำแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160อ่ะนะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะอ่ะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยอ่ะหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศรถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้ change ตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ look ค่ะนะให้ neck costume สลับ costume ด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็ค up arrow นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่า
ในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี่ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้ sensing ค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆในคอสตูมไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีจะเลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไป touching กับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไป touching สีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้ motion นะคะ change y by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคําสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคําสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอาจารย์ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็ค sensing และการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศรเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ดับพิเคตนะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ดับพิเคตแล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวนี้ค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นดาวแอโร่นะคะแล้วก็เชน y เนี่ยดาวก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้เชน3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองอ่ะถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวอาจารย์ย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ดับพิเคตนะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะแต่นี้ left arrow เราไม่ได้ใช้ chain ตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้ chain y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้ chain x by นะ chain x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3อันนี้นะคะเป็น chain x นะคะแต่สีเนี่ยเป็น touching สีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะduplicate เอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะ duplicate เปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3นะคราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะเจ้าเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวาแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมไปที่ control แล้วก็ใช้ if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ
Ethan นะคะแล้วก็ใช้ตัว Sensing นะคะที่เป็นตัว Touching อันนี้นะคะ Sensing ที่เป็น Touching แต่เรา Touching อะไรนะคะอันนี้เป็น Mouse Pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับ Mouse Pointer นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะ Home Button นะคะเพราะว่าตัวสไปรท์ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือ Home Button นะอาจารย์เลือกเป็น Home Button เลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับ Home ตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้เซค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะโฮมบัตทอนนะคะสัมผัสกับโฮมบัตทอนให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2 วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเดรี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: ลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแปะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยับหมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากกระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริง

0: ปิ้นง่ายๆนะคะถ้าใครที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco-Eco สบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชิมผัดไทยร้านหนึ่งนะครับขายมากว่า50ปีแล้วเป็นร้านผัดไทยที่แบบเปิดกันแบบอยู่หน้าบ้านชื่อร้านเจ๊ติ๋งผัดไทยแต่ไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะฮะยังมีเมนูอื่นๆด้วยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยไปหมดเลยจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้ก็อยู่กับเจ้าของร้านคนสวยแล้วเจ๊ติ๋งนั่นเองเจ๊ติ๋งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านนี่คือเจ๊ติ๋งผัดไทยแปลว่าผัดไทยต้องเด็ด
1: คนเข้ามากินเกิดมากก็จะเน้นผัดไทยอ่อส่วน
0: ผัดไทยเลยมันโดดเด่นตรงไหนไหม
1: ที่ร้านใช้กุ้งตัวใหญ
0: ่
1: แล้วก็จะมีเส้นจันทร์เพราะว่ามันจะเหนียวจะสั่งเส้นพิเศษผัดไปแล้วมันจะไม่แหยกแล้วกุ้งนี่คือที่ร้านเราอ่ะกล้าซื้อไซส์ใหญ่18ตัวโล
0: ขออีกสักเมนูนึงเด็ดๆอะไร
1: ที่ร้านจะมาคนเรียกหาเยอะก็คืออ่อส่วนหอยนางรมเราเนี่ยมาจากมหาชัยแล้วราคาเราเนี่ยเขาขายกันเป็นร้อยแต่เราขายแค่70บาท
0: โอ้ย
1: ถ้าเอาส่วนทะเลขายแค่80บาทแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเย็นตาโฟ
0: นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วผัดไทยแล้วผู้เห็นมีแปลกมากเลยยำ
1: ตีนเป็ดไม่มีใครขายค่ะสามี
0: ใช่
1: ถ้ามาร้านนี้ต้องกินตีน
0: ตีนเป็ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยออกไว
0: ครับ
1: ออกไวสั่งมาล็อกนึงอ่ะ3โลมันไม่ไว้นานถ้าเกิดไว้นานแล้วตีนเป็ดมันจะเหมือนจะคาวแล้วมันก็จะเละ
0: เอาหรอ
1: จะเละมันไม่กรอบไง
0: ถึงว่าไม่ค่อยมีใครขายนะ
1: กรอบ
0: เดี๋ยวรอเลยชิมเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีพร้อมแล้ว
1: กุ้งสด
0: อ๋อ
1: ส่วนยำตีนเป็ดเย็นตาโฟ
0: ได้เอามาให้หมดเลยมีอะไรว่าแน่จัดมา
1: ทำให้เลยนะคะ
0: โอเคครับขอบคุณนะครับ

าครับคุณผู้ชมฮะแม่ติ๋งจัดหนักมาให้เลยนะครับ1 2 3 4 4เมนูเด็ดของทางร้านนะครับเริ่มจากข้างหน้าผู้นี่ผัดไทยกุ้งสดนี่ตื่นตาตื่นใจกับไซส์ของกุ้งมากๆเลยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยใหญ่มากนะฮะให้มา2ตัวจุกๆส่วนของเส้นนี่นะครับเป็นเส้นจันที่ดูด้วยตาแล้วรู้สึกได้ถึงความหนึบเขาจะผัดมากับมีเต้าหู้มีไข่นะครับแล้วก็มีนี่เลยกากหมูนะครับเจียวแบบกรอบๆแบบนี้มานะฮะหุยน่ากินนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเส้นนะครับจะอมน้ำที่เขาเป็นแบบน้ำซอสที่แม่เขาปรุงไว้อ่ะเป็นสูตรทางร้านอ่ะอร่อยมากมันจะได้ความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มแบบเละเหนียวหนึบอยู่ด้วยรสเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแต่ไม่ได้แบบจัดไปทางหวานเกินหรือว่าเค็มเกินไม่ใช่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยเปรี้ยวหวานเค็มนัวนัวกันอยู่อร่อยมากเลยเดี๋ยวลองกินกับตัวกากหมูด้วยคือกากหมูเนี่ยรู้เลยว่าแบบเจียวใหม่เพราะมันหอมมันกรอบนะฮะแล้วเต็มปากเต็มคำกุ้งคือกรอบเด้งหวานสดมากนะครับให้มา2ตัวแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ย70บาทคุ้มต่อที่อส่วนนะครับอีก1เมนูเด็ดของทางร้านนะครับอส่วนนี่นะครับจะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้ม2แบบนะครับตัวแป้งอส่วนจะไม่มีรสชาตินะครับจะจืดๆเลยแต่ว่านุ่มหนึบคือมันละมุนมากเลยอ่ะเหมาะกับใส่น้ำจิ้มนะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับเอาเป็นซอสพริกนะครับมาด่วนเลยครับคุณผู้ชมมาลองอส่วนร้านนี้หอยสดหวานเจอกับตัวแป้งอส่วนที่มันนุ่มมันหนึบมีซอสพริกตัดนิดนึงอร่อยอร่อยเลยมาต่อที่เย็นตาโฟบ้างนะครับผู้สั่งเป็นเกาเหลานะฮะเครื่องแน่นมากเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีเต้าหู้นะครับหรือกล้วยก็มาเหมือนกันนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนี่ยทั้งรักบี้ทั้งเป็นแบบลูกกลมๆนะฮะนอกนั้นก็จะมีนี่เป็นปลาหมึกกรอบแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูขาวก็มาด้วยเหมือนกันนะครับกรุบกรอบแน่นอนและสุดท้ายเลือดเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวน้ำซุปนี่นะครับเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติหวานเค็มกำลังดีมาดูที่จานสุดท้ายนะครับเป็นยำตีนเป็ดนะครับแม่ติ๋งบอกว่าต้องลองจ้าเด็ดนะจ้ายำมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติยำจะเป็นยังไงนะครับคือรสชาติยำจะออกเปรี้ยวหวานแบบไม่ได้เข้มข้นจัดจ้านเกินไปนะครับไม่เผ็ดนะอร่อยนะอันนี้กินเล่นได้สั่งกินเล่นได้เลยเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่เกาเหลานะครับเกาเหลาเย็นตาโฟชามนี้50บาทส่วนผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งสดตัวใหญ่ๆ2ตัวเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อส่วนนะครับอส่วนธรรมดาเนาะ2จานนี้70บาทนะครับส่วนยำ

0: ตีนเป็ด80บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากตามมาลองชิมดูเนี่ยได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับซึ่งปิดวันไหนเนี่ยก็แนะนำว่าให้โทรมาถามเจ๊ติ๋งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เขาหยุดนี่แม่บอกว่าก็วันที่เหนื่อยอะหรือว่าวันที่มีธุระซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ให้นะครับก็ลองโทรมาก่อนจะได้ไม่มาเสียเที่ยวนะครับมาลองชิมดูนะครับผัดไทยพอส่วนเยี่ยมยอด
1: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยและตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบอกเลยว่านี่คืออยู่ข้างในสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเช้าวันนี้นี่คือคึกคักทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งลูกค้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราชมกันบ้างตามมินนี่มาเลย
2: เดินเชิญนะครับท่านที่ผ่านไปมาท่านแวะเยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรสุพรรณบุรีของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก่อน
1: มาเลยเข้ามาด้านในเจอร้านนี้ก่อนเลยนะคะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะหูร้านนี้นี่เห็นว่าขายดีเป็นพิเศษนะแล้วของเยอะมาก
4: ก็จะมีกล้วยนะอันนี้กล้วยก็จะเป็นมาจากในสวนค่ะอันนี้ก็จะมาจากกลุ่มเกษตรกรเป็นขนุนส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสูงวัย
1: มีของที่เราปลูกเองในสวนมาขายมีของกลุ่มแม่บ้านมาขายมีของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยนี่หูเราได้ร้านเดียวนี่อุดหนุนได้หลายภาคส่วนร้านนี้ขนมไทยมีถั่วแปบมีไข่ปลาขนมต้มขนมสักคู
5: แล้วก็มีอันนี้เป็นขนมพื้นถิ่นของสุพรรณเป็นไข่ปลาทำมาจากเนื้อตาลสีเหลืองเป็นเนื้อตาลนะคะ
1: เดี๋ยวหนูชิมได้ไหมแล้วเวลากินเราก็โรยน้ำตาลลงไปมันชิมหูนี่มะพร้าวเหนียวนุ่มหนับมากเลยค่ะหอมเนื้อลูกตาลได้ความหวานจากน้ำตาลแล้วก็มีความเค็มนิดๆในนี้ด้วยของมะพร้าวอร่อยมากเลยแบบนี้เราขายกล่องละ
5: 30ค่ะ
1: 30บาทนะคะมาอุดหนุนได้เนาะมีอันนี้ด้วยป้าบิ่นทำสดโอ้ยหนูอยากชิมอันนี้มากนี่ให้ดูเนื้อนี่มะพร้าวตะโกนออกมาจากป้าบิ่นขอบคุณค่ะนี่โหร้อนๆรู้แล้วว่าข้างนอกนี่คือกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนะคะสายหวานรับรองว่าถูกใจร้านนี้แน่นอนมาบิ่นนี่คือกรอบนอกนุ่มในหวานกำลังดีเราได้ความแบบหอมของมะพร้าวอ่อนมาแวะได้มาแวะได้ขอบคุณนะคะร้านนี้ดีกว่าเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งลูกค้าเยอะมากมองมาทีไรโอ้โหคนลุมนี่คือโล่งๆให้เราได้เข้าแล้วนะคะมีหลายอย่างด้วยมีน้ำอ้อยแล้วก็มีผักพื้นบ้านมีผลไม้โบราณเยอะมากอย่างลูกนี้นี่คือ
6: มะผิดพอมีกลิ่นหอมๆก็สุกค่ะทานได้เลย
1: กลิ่นมันจะออกเป็นแบบผลไม้สุกๆแบบสุกจัดๆเลยอย่าให้แม่ปอกให้ชิมระวังแผงพังนะจ๊ะแม
6: ่นี่ยังไม่สุกมากถ้าสุกมากจะเป็นสีแดงๆนะคะ
1: ด้านในให้ดู
6: หอมอ่ะ
1: โอ้โห
6: หอม
1: คือดมข้างนอกมันจะแบบออกเป็นผลไม้สุกๆงอมๆอย่างเงี้ยแต่พอดมกลิ่นข้างในอย่างเงี้ยมันเหมือนกล้วยผสมละมุดเหมือนอะไรประมาณเนี้ย
6: ใช่
1: ไหมคะ
6: มีเม็ด
1: กล้วย
6: มีเม็ดนะคะ
1: หนูต้องกินตรงไหนน้ำตาล
6: น้ำตาลหน่อยมันสุกค่ะ
1: หากินยากนะเนี่ย เดินมาหลายตลาดค่อยเจอนะคะ
6: มันเป็นไงหนู มันสุกดียัง
1: หนูก็ไม่เคยกินเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยมันหอมเหมือนเรากินแบบพวกไอติมเนื้อมันฟูฟูค่ะแล้วก็มีเม็ดข้างในเคี้ยวเม็ดได้เลยเม็ดมันจะกรุบๆหน่อยแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่สุกมากมันก็เลยติดเปรี้ยวๆนิดนึง
6: ใช่ค่ะ
1: นี่มาลองได้ที่ร้านแม่นี่เนา
6: ะค่ะ
1: อันนี้แม่มาทุกวันอังคารไหม
6: มาทุกวันอังคารมาจากอำเภออู่ทอง
1: มาจากอำเภออู่ทองตลาดที่นี่นะคะที่เห็นของขายเยอะขนาดนี้นี่คือเขารวบรวมเอาของดีจาก10อำเภอในของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างร้านนี้ก็อำเภออะไรจ๊ะ
7: บางประมา
1: บางประมาเนาะของขายเยอะแยะเลยนะคะด้านหน้านี่ก็นี่ อันนี
4: ้ปลามา
1: บางปลาม้าเหมือนกันแล้วก็ขายปลาด้วย
4: ปลาแล้วก็ส่งให้โรงงานผลิต
1: ของเรามีอะไรบ้างจ๊ะแม
4: ่นาของเราเนี่ยเราเลี้ยงปลาผลิตนาข้าวแล้วก็มาผลิตเป็นนวัตกรรมคือใช้ข้าวเปลือกมานึ่งก่อนทำข้าวทางเพราะมันจะมีสารกาบามากกว่าข้าวทำมันข้าวกล้องธรรมดาข้าวไข่ไก่นี่เราเลี้ยงแบบอินทรีย์เราเลี้ยงแบบระบบต่อยแล้วก็ให้กินดอกดาวเรืองซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารลูทีนบำรุงสายตา
1: ค่ะซึ่งพอเรากินไข่อันนี
4: ้ตาจะสว่างตาจะหวาน
1: นี่ยังไม่หวานเหรอแม
4: ่ต้องไปกินลดความหวาน
1: อ๋อต้องไปกิน
4: กุนเชียงปลาสลิด
1: แต่นี้เราขาย130บาทนอกจากนี้แม่ก็ยังมีผงโรยข้าวอันนี้เราทำจาก
4: ปลาสลิด
1: เนื้อปลาสลิดเลยนี่และอันนี้เลยปลาย่างรมควันแต่นี้ไม่ใช่ปลาสลิดแล้วมั้ยจ๊ะแม
4: ่มันเป็นปลาสวายค่ะ130ค่ะ
1: 130บาทเหมือนกันดูเอาวันนี้ดีกว่าแม่อุดหนุนหน่อยร้านนี้นะคะน่ารักมากมีตุ๊กตาหัวโตอยู่บนฝายาหม่องด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นแบบชาติพันธุ์เนาะแม่เนาะในอำเภออู่ทองนี่มีไทยพวนลาวข้างลาวเวียนลาวโซ่งนะคะชอบแบบไหนนี่คือซื้อไปได้เลยและนี่สังเกตที่คอแม่ขอโทษนะคะนี่น่ารักมากเป็นสายห้อยคอแบบนี้แบบนี้เราขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้139บาท
1: 139บาท
3: เป็นงานทำมือทุกอย่างแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเม
1: ื
3: องโบราณทวารวีอู่ทองด้วย
1: นี่มาอุดหนุนแม่ได้นะคะร้านนี้ดีกว่าบ้านดอนหอคอยหมู่2แม่สวัสดีค่ะอันนี้มาจากอำเภออ
7: ู่ทอง
1: เหมือนกันนี่ที่ร้านเขียนเลยมีขนมจีน3รสมีกรอบ3รสสาเกทอดกล้วยเหรียญ3อย่าง100บาทขายเท่ากันทั้งร้านเลยนี่อันนี้แม่รอแล้วเปิดรออันนี้คือ
7: สาเกค่ะ
1: สาเกทอดที่หนูไม่เคยกินนะคล้ายๆกล้วยเนาะแม่เนาะเขาจะมีความหวานหอมมันเหมือนกล้วยทอดแต่ไม่มีกลิ่นกล้วยออกแบบกรอบๆหวานๆมันๆอร่อยนะคะแบบนี้เราขายถุงละ
7: 35บาท
1: 35ถ้า3ถุงก็100บาทมีหวานมีเค็มเลือกได้เนาะร้านนี้แม่ค้าหายไปไหนล่ะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้โหสวยออกมาเลยสวัสดีนะคะอันนี้เรามาจากที่ไหนคะ
8: อำเภอ2พี่น้องค
1: ่
8: ะ
1: อำเภอ2พี่น้องแล้วก็ขายกัน2พี่น้องด้วยได้เลยอันนี้มีหลากหลายเลยมีผักด้วยมีไข่ด้วยแต่อันนี้ที่มินเห็นนี่คือไข่ห่านอารมณ์ดีวางป้ายพอดีนี่ที่เขาบอกว่าตาโตเท่าไข่ห่านค่ะให้ดูโตมั้ยคะไข่ห่านใหญ่มากแบบนี้เราไปทำอะไรกินได้
9: ทำได้เหมือนไข่ทุกอย่างค
1: ่ะ
9: เพราะว่ารสชาติจะเหมือนไข่เป็ด
1: ใบละ20บาทนะคะคือเอาไปทำแบบว่าเจียวทอดต้มได้เหมือนไข่เป็ดเลยออกมันๆมาอุดหนุนได้นะคะคือไข่เกษตรอินทรีย์แป้งใหญ่พันจากอำเภอ2พี่น้องขายโดย2พี่น้องคนสวยนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากมีหลายอย่างน่ากินมากนะคะบอกว่าที่นี่เป็นตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่ามีของมาขายนี่คือเยอะมากนะคะไม่ได้มีแค่ผักผลไม้อาหารเท่านั้นพวกสินค้าแปรรูปก็มีเหมือนกันงานจักสานงานผ้าหรือว่าต้นไม้สวยๆจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มีมาขายด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาช็อปแบบมินี่นะคะก็มาได้เลยที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวนะคะตั้งแต่7โมงไปจนถึงเที่ยงเลยแต่ว่าสักประมาณ11โมงสายๆนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมาช็อปกับเกษตรกรตัวจริงเอามาขายเองนะคะที่สำคัญก็คือมีเงิน5บาท10บาทนี่ได้ของกลับไปแล้วราคาน่ารักด้วยนะคะถ้าสนใจมาได้เลยที่นี่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องไปเดินช็อปต่อแล้วของเยอะมาก
10: ของเด็ดเอตโรวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าชุมชนกันถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจนผ้าไทยอำเภอบ้านไผ่ค่ะร้านนี้นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านละวาค่ะซึ่งสมาชิกแต่ละบ้านนั้นนะคะก็จะมีการทอผ้าอยู่ตามบ้านแล้วก็จะมีการนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเสื้อแล้วก็กางเกงมีทั้งผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายนะคะนอกจากจะสวยแล้วราคาก็ไม่แพงอีกด้วยค่ะ คือผ้าเนี่ยค่ะผ้าจะแบบนุ่มทิ้งมากอันนี้เป็นผ้าฝ้าย
8: ผ้าฝ้ายเป็น

0: ผ้ากะม้าหมักโคนมีหลายทรงค่ะอันนี้จะเป็นขาจำ อันนี้ก็จะเป็นขาสั้นขา5ส่วนนิดนึง
1: อันนี้ให้ดูก่อนแบบที่โนถืออันนี้นะคะจะเป็นแบบขายาวแต่ว่าตัวขาเนี่ยเขาจะจ้ำนิดนึงแบบนี้จะไม่ได้ปล่อยแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะคือถ้าใครชอบใส่กางเกงช้างหนูว่าอันเนี้ยใส่สบายแล้วก็ผ้าหนากว่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขาดง่ายตะเข็บอะไรก็ไม่ได้ขาดง่ายด้วย
0: อันนี้จะเป็นขาสั้นค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เป็นขาสั้นนี่ขากว้างกว่านิดนึงเนา
0: ะ
1: สีนี้สวยมากมีกระเป๋าข้างเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เราจะทำให้ลูกค้าแบบประทับใจเพราะว่าบางคนเขาใส่เที่ยวใส่แล้วเขาก็ชอบล้วงกระเป๋า
1: ต้องแบบเนี้ยนี่ก็จะล้วงประมาณนี้ฟรีไซส์เนาะกางเกงก็จะเป็นแบบฟรีไซส์
0: ฟรีไซส์
1: ผ้านุ่มมากราคานะคะแต่ละตัวก็คือจะอยู่ที่200บาทแต่ว่าเป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะคะก็คือคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนี่ก็คือช็อปจากที่นี่เนี่ยส่งถึงบ้านเลยในราคา200บาท
0: ใช่ค่ะ
1: มีหลายสีมากเดี๋ยวน้องให้ดูมีกระโปรงด้วยเท่ากันไหมจ๊ะแม่
0: เท่ากันค่ะราคาเดียวกันหมดเลย
1: ให้ดูกระโปรงใครที่เป็นสายแบบหวานๆหน่อยนะคะประมาณนี้กระโปรงก็จะแบบมีความกว้างใส่สบายมากไม่ต้องโก้มันจะพองเนาะเพราะว่าผ้าเขาจะแบบทิ้งลงไปแบบนี้นะคะกระโปรงก็มีหลายสีแล้วก็200บาทเหมือนกันราคารวมส่งนะคะนี่เป็นไงเป็นไงคะก็บานบานแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนสูงหน่อยมันก็จะขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ถ้าคน
0: มันก็จะมีสูง
1: คนมินิอย่างเราก็จะกรุยๆนิดนึงนะคะแบบนี้ดูเสื้อกันบ้างดีกว่าเนา
0: ะ
1: อย่างเสื้อที่แม่เจนใส่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอกลมแล้วก็มีระบายคือตัวกางเกงเราฟรีไซส์แล้วเสื้อเรามีให้เลือกหลายไซส์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีค่ะ38 40 42 46 48 50
1: ถ้าเกิดว่าใหญ่ก็สั่งพิเศษได
0: ้สั่งได้ค่ะก็ราคาเดียวกันค่ะพร้อมส่งเหมือนก
1: ัน200บาทรวมส่ง
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงเดียวกันเลยเนา
0: ะ
1: แล้วก็กางเกงก็จะเป็นขาปล่อยแบบนี้นะคะเสื้อก็จะมีกระเป๋าล้วง2ข้าง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นเสื้อแบบใส่คลุมเหรอแม่หมายถึงว่ามันดูตัวใหญ่จัง
0: ใช่แบบบางคนเขาจะใส่เป็นแสกไปเลยแล้วเขาก็ใส่ขาสั้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบโชว์ขา
1: เหมือนบางคนใส่กับเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับเลกกิ้
0: ง
1: อ๋อก็จะใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะมีหลายสีด้วยนะคะไม่ได้มีแค่หลายไซส์อย่างเดียวเนาะหลายแบบด้วยน
0: ะ
1: ของที่แม่เจนถืออยู่ก็จะเป็นทรงเดียวกับที่แม่เจนใส่ใช่ไหมคะแขนจะระบายหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบมีแขนมานะคะแล้วก็ตัวก็จะแบบคลุมคือคลุมครึ่งเอวลงไปเลยนะคะคลุมเอวลงไปเลยคล
0: ุ
1: ม
0: ก้น
1: ให้ดูตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมบ้างเหมือนในหุ่นใส่เลยนะใส่อยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยได้เป็นแบบลายผ้าขาวม้าแบบนี้นะคะจะเป็นฟรีไซส์มีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็จะผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้แบบนี้นะคะนี่อันนี้เราตัวเท่าไหร่แม่เสื้อ
0: 200เหมือนก
1: ั
0: น
1: 200เหมือนกันราคาเดียวเลย
0: พร้อมส่ง
1: วันนี้นี่คือราคานี่คือตัดสินใจง่ายมากนะคะเพราะว่า200คือรวมส่งถึงบ้านเน
0: า
1: ะ
0: อย่างเลยค่ะสั่งไปจำหน่าย
1: ซื้อไปขายต่อได
0: ้สั่งซื้อไปขายต่อได้
1: เพราะว่าคือถ้าซื้อเยอะเนี่ยอย่างที่บอกมีราคาส่ง
0: ค่ะ
1: ไม่ถึงตัวละ200แน่นอนแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่กางเกงหรือว่าเสื้อผ้าขาวม้าเท่านั้นเป็นผ้าถุงก็มีเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นผ้าอะไรคะแม
0: ่อันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะ
1: นี่ให้ดูผืนเวลานุ่งออกมาก็จะสีลายแบบนี้นะคะเรากางเลยค่ะอันนี้คือตัดเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้าถุงก็ได้นะคะ2หลา
0: ใช่ค่ะ
1: ผืนนี้จะอยู่ที่ราคา650บาทราคานี้ก็คือรวมส่งถึงบ้านเลยให้ดูลายอื่นบ้างนะคะอันนี้ทอมือนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ทอมือค่ะพวกนี้จะทอเครื่องไม่ได
1: ้
0: ทำไม่ได้ถ้าทอเครื่องจะไม่เป็นลาย
1: ค่ะสงกรานต์นะคะซื้อเลยฝากคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหรือว่าเนี่ยกางเกงเงี้ยใส่รดน้ำต้นไม้สบายใจ ใช่ไหมคนแก่เวลาอยู่บ้านนะคะแบบใส่กางเกงอะไรก็ลุกนั่งสบายอันเนี้ยจริงหนูซื้อให้แม่บ่อยตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นผ้าขาวม้านะคะแล้วก็ผ้าเขาจะมีความกระด้างกว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งกว่าแต่ถ้าเราซักใส่บ่อยๆมันก็นี่เหมือนกันแหละ
0: เนาะเหมือนกันค่ะใส่สบายเหมือนกัน
1: ใส่สบายเหมือนกันมีหลายสีด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้120บาทราคารวมส่งนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้กางเกงไม่ว่าจะเป็นเกงผ้าขาวม้าแบบนี้เป็นผ้าถุงนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้า

0: แบบใส่นิ่มๆสบายแบบนี้นะคะราคาวันนี้ไม่แพงเลยนะคะแต่ละอย่างอย่างตัวนี้120บาทรวมส่งเนาะพวกกางเกงเสื้อต่างๆก็200บาทรวมส่งเท่านั้นเองนะคะผ้าทอก็จะเป็นตัวผ้าถุงก็จะ650บาทรวมส่งได้ของถูกได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใครอยากจะมาซื้อไปขายก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook เจนผ้าไทยก็ได้นะเรื่องเด็ดตะโลของเรานะคะยังคงพาคุณผู้ชมไปเลือกสรรเลือกช็อปสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากกลุ่มไหนหรือว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้กลุ่มเกษตรกรนะคะมีผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภัณฑ์อะไรอยากให้โนไปช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเรื่องเด็ดตะโลนะคะก็ทักทายมาได้ผ่าน Facebook ของเรื่องเด็ดตะโลค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับสินค้าเด็ดๆแบบนี้ในรายการเรื่องเด็ดตะโลวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปเจอขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวหนูจะช็อปไปฝากแม่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลา

0: ซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดสึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสำหรับหัวข้อที่อาจารย์ตั้งมาในวันนี้อาจารย์ตั้งชื่อตอนว่าขนไก่ต้านอากาศคราวนี้พอพวกเราได้ยินชื่อแล้วพวกเราคิดถึงอะไรกันบ้างครับเอาไอเดียของวันนี้มาแรงมา
1: หนูว่าเปิดพัดลมหรือเปล่าคะแล้วก็เอาขนไก่มาจ่อค่ะแล้วมันก็จะอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน
0: เอางั้นเลยนะแบบลอยได้ไงลอยได้เลยใช่ไหมพิงยางว่าไง
2: ได้ไก่ทอดวินได้ค่ะ
3: สุดยอดไปเลยครับน้องผิงหยางโยนเข้าเรื่องกินได้ทุกครั้งเลยนะครับ
0: โอเคจ้ะ
1: เราโยนลูกขนไก่มันก็จะต้านลมออกไป
0: โอเคทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงมีคำว่าต้านมีเรื่องของขนไก่แต่สิ่งที่อาจารย์จะพาพวกเรามาศึกษาเพิ่มเติมคือนี่ลูกขนไก่พวกเราเห็นลูกขนไก่แล้วนึกถึงอะไร
4: ตีแบดค่ะ
2: ตีแบด
0: ตีแบดแน่นอนพวกเราตีแบดกันเป็นเปล่าเอาแหละแต่ก่อนใครไม่เป็น
5: ผมคร
0: ับเอามาโทนึกว่าตีกันเป็นหมดโอเคแต่อย่างไรก็ดีเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตีแบดเราจะมาเรียนรู้ฟิสิกส์ที่เป็นพื้นฐานของลูกขนไก่กับแบดมินตันกันก่อนเนา
4: ะ
0: ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าสำหรับการทดลองแรกง่ายมากเลยอาจารย์มีอุปกรณ์ง่ายๆอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งนี่เป็นถาดไม้ธรรมดาเลยเนาะและอีกชิ้นหนึ่งเป็นกระดาษกระดาษเบาๆคราวนี้อาจารย์จะถามพวก

0: เราง่ายๆพวกเราน่าจะเดาได้ถ้าอาจารย์ทิ้งของให้2ชิ้นนี้ตกลงสู่พื้นคิดว่าชิ้นไหนจะตกถึงพื้นก่อน
1: น้องๆคิดว่าของชิ้นไหนน่าจะตกถึงพื้นก่อนกัน
2: เพราะว่ามันหนักแล้วมันไม่ต้านอากาศ
3: มันแบบมันมากกว่ามันก็เลยต้านอากาศ

0: ทุกคนเห็นกันแล้วก็คือถาดไม้ตกถึงพื้นก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วที่เมื่อสักครู่นี้ผิงหยางเกริ่นมานิดนึงอ่ะถูกต้องเพราะทุกคนบอกว่าแรงต้านอากาศมันทำให้กระดาษเนี่ยมันตกช้าถูกไหมถามใหม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์สามารถกำจัดผลของแรงต้านอากาศไปได้ถ้าอาจารย์อยากจะให้กระดาษกับกล่องไม้นี้ตกไปพร้อมๆกันอาจารย์ควรจะทำยังไง
2: เอ๊ะถ้าให้ของทั้งสองอย่างตกถึงพื้นพร้อมๆกันเราต้องทำยังไงกันนะ
1: รู้แล้วค่ะก็คือว่า
0: ครับ
1: ก็ได้ให้อันนี้มันเบาข
0: ึ้
1: น
0: มันเบาขึ้นพอแก้จ๋า
1: ทำให้นี่หนักขึ้น
0: ทำให้นี่หนักขึ้นเอาล่ะแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำง่ายๆเลยเพราะตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์อยู่แค่2ชิ้นนี้เนาะอาจารย์จะทำงี้อาจารย์จะเอากระดาษแทรกไว้ที่ด้านหลังกล่องไม้คำถามคิดว่ามันจะตกพร้อมกันไหม
1: อยู่แล้วค่ะ
3: ไม่น่านะคะเพราะว่ากระดาษมันก็ไม่ได้ตก
1: ไม่มันจะลอยขึ้น
0: ยัง
1: ไง
0: โอ้ยลอยขึ้น
2: เอาละสิครับแก๊งตัวจิ๋วเริ่มคิดไม่เหมือนกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง
0: เรามาทำการทดลองพร้อมๆกันเลยนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
1: 3

0: ทำไมคราวนี้กระดาษถึงตกพร้อมๆกับไม้ล่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ตรงไม้พอดี
2: มันเพราะมันอยู่ข้างในไม้
0: แล้วทำไมการที่มันไปอยู่ด้านหลังของไม้ทำให้มันตกพร้อมๆกับไม้แล้วอ่ะ
3: เพราะมันกลายเป็นไม้เพราะมันกลายเป็นไม
4: ้น้องผิงหยางก็ช่างจินตนาการนะครับเนี่ยเล่นเอาอาจารย์วิทูลมึนไปเลย
0: จริงๆแล้วเรารู้ว่าการที่กระดาษมันตอนแรกเนี่ยตกช้าเพราะแรงต้านอากาศเนี่ยชะลอการเคลื่อนที่ของกระดาษคราวนี้พออาจารย์เอาไม้เนี่ยมาบังเอาไว
3: ้อ๋อแสดงว่าแรงต้านอากาศก็ไม่ดันใช่ไหม
0: ก็เลยไม่ส่งผลกระทบกับแผ่นกระดาษมากเท่าตอนที่กระดาษอยู่ตัวด้วยตัวมันเองอีกต่อไป
3: ลืมคิดไปเลย
0: กระดาษเลยไม่รู้สึกถึงแรงต้านอากาศเหมือนตอนแรกมันก็เลยตกสู่พื้น
3: เมื่อกี้ลืมคิดแล้วก็มองข้ามมันไปเลย
0: น่าเห็นไหมอาจารย์ถามอีกอันนึงนะเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำของเราอาจารย์ถามว่าของที่หนักกับของที่เบาตกถึงพื้นพร้อมกันไหม
2: ไม่
3: ค
0: ่ะจริงหรือเปล่า
5: จริงค่ะ
0: กรณีถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศล่ะ
3: ก็อาจจะพร้อมกัน
6: ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศวัตถุไม่ว่าจะมีขนาดเล็กใหญ่น้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยจะตกลงสู่พื้นพร้อมๆกันครับ
0: เอาล่ะเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจหลักการของการเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของการตกและภายใต้แรงต้านอากาศกันเพิ่มเติมเดี๋ยวเราออกไปทำการทดลองเพิ่มเติมกันข้างนอกเนาะโอเคงั้นไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งเป็นที่ที่นักแบดทีมชาติเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันสิ่งที่เราสังเกตและอาจารย์จะพาพวกเรามาดูวันนี้ก็คือสังเกตแน่นอนเราต้องมีลูกแบดซึ่งลูกแบดเนี่ยเราก็ทำมาจากขนไก่เนาะพวกเราเดากันซิว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกขนไก่ในวิชาฟิสิกส์ของพวกเรานึกถึงอะไรดี
4: น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าลูกขนไก่จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลักฟิสิกส
0: ์มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับตอนของเราเนาะ
7: แรงต้านอากาศ
0: ถูกต้องมันต้องเกี่ยวข้องกับแรงต้านอากาศอยู่แล้วเพราะเรากำลังคุยกันอยู่ในเรื่องของแรงต้านอากาศนะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูให้ลึกซึ้งกันอีกนิดนึงว่าผลของแรงต้านอากาศที่มีต่อไอ้เจ้าการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเรามาวอร์มกันก่อนดีไหมเดี๋ยวเรามาตีแบตกันสักนิดนึงดูฝีมือแต่ละคนสิเป็นยังไง
3: ขอเป็นกรรมการ
4: รีบออกตัวสักขนาดนี้ท่าทางน้องผิงหยางจะสู้ไม่ไหว
0: แต่ถามว่าพอแล้วดีกว่ามาๆคงจะไปไม่ค่อยรอดนะครับถ้าดูพวกเรามานั่งตีกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญโปรเฟสชันนอลดีกว่า
5: แล้วพี่ผิงหยางหายไปไหนอะคะ
0: ยังอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอเชิญโปรเฟสชันนอลที่จะมาช่วยให้เราสามารถเห็นการตีที่ถูกต้องมากกว่านี้นะครับขอเชิญพี่ครีมครับ

0: สวัสดีครับย
1: ิน
0: ดีต้อนรับครับสวัสดีครับเอ้าพิงหยางมาด้วยแล้วมาให้ไวให้ไว
2: เอ้าให้ไวให้ไวครับพิงหยางทุกคนกำลังรอพิงหยางอยู
0: ่ช่วงนี้เป็นไงครับมีการต้องไปแข่งขันอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะตอนนี้ก็คือเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะเพื่อที่จะรอแข่งแมตช์เดนมาร์กโอเพ่นค่ะ
0: เล่นแบดมินตันมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: โหคิมเองเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบโอเคสิ่งที่บังเอิญเมื่อสักครู่เราเล่นกันเองนี่สภาพไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่แต่วันนี้ที่อยากจะเชิญน้องครีมเนี่ยมาช่วยแสดงให้กับน้องๆและก็น้องๆทางบ้านได้เห็นก็คืออยากจะเห็นลักษณะทั้งการตีด้วยแล้วก็อยากจะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าลูกแบดด้วยซึ่งมันเป็นลูกขนไก่เนี่ยคือเราก็เลยอยากจะทำการสังเกตสักนิดหนึ่งว่ามันมีแนวการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ย
1: ก่อนอื่นเริ่มต้นจากเบสิกของการตีแบดก็คือจะมีลูกต่างๆลูกประเภทต่างๆมีลูกเซฟลูกเซฟก็คือลูกที่เราตีโด่งจากท้ายคอร์ดสองฝั่งไปหากันแล้วก็ลูกตบก็จะเป็นลูกที่ลอยมาโด่งๆแล้วเราตีให้ลูกมันวิถีกดลงแล้วก็ไปลงฝั่งตรงข้ามลูกงัดลูกงัดก็คือลูกที่มันอยู่ข้างล่างแล้วเราช้อนลูกขึ้นไปให้โด่งๆไปท้ายคอร์ดอีกฝั่งนึงแล้วก็ลูกหยอดค่ะก็คือการตีลูกจากข้างหน้าเน็ตให้ข้ามไปอีกฝั่งหน้าเน็ตอีกด้านนึงค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกเบื้องต้นที่เราทุกคนก็น่าจะรู้จักกัน
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถึงเวลาตีจริงๆแล้วจะมีลักษณะเป็นเช่นไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ

0: โอ้โหพี่ครีมครับบังเอิญว่าเราอยากจะเห็นแนวการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่แบบเต็มๆสักหนึ่งทีพี่ครีมลองรบกวนเป็นลูกเสิร์ฟได้ไหมครับ
1: ได้
0: ที่เป็นแบบย้อยๆแล้วมันไปตกข้างหลังอะไรเหมือนที่เวลาเห็นเขาเสิร์ฟกันโอเคครับขอเชิญพี่ครีมครับผม
1: โอเคค่ะ
0: พวกเราสังเกต
1: โอ้โ
0: หนี่โอ้เราสังเกตวิถีลูกโอ้ดูเรียงกันจริง

0: ครับพี่ครีมเพื่อให้น้องๆทางบ้านและก็พวกเราได้เห็นความแตกต่างของวิถีของถ้าเกิดมันไม่ใช่ลูกขนไก่ไม่ทราบว่าพี่ครีมพอจะตีเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวอาจารย์จะขอให้ใช้ลูกปิงปองแทนได้มั้ยพวกเราโอเคมั้ยไม่เคยเหมือนกันโอเค
1: ตีเบ็ดใช้ลูกปิงปอง
0: แต่อาจารย์อยากจะให้พวกเราดูซิว่าลูกปิงปองมันจะเกิดอะไรขึ้นเทียบกับลูกขนไก่เมื่อสักครู่ไม่รู้เลยลองดูนะโอเค
2: คราวนี้เรามาทดลองกันดูว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองวิธีการเคลื่อนที่จะเหมือนหรือแตกต่างกับลูกขนไก่ยังไงไปดูกันเลย
0: เอาละครับ

0: เอาล่ะพวกเราเมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมตรีแล้วเป็นไงบ้าง
1: เร็วมาก
0: เร็วเทียบกับพวกเราแล้วเป็นไงบ้างมองไม่ทันเลยนะมองไม่ทันเลยโอ้โหสุดยอดมากๆช่วยเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเป็นไงมาความรู้สึกมันแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรครับระหว่างถ้าเป็นกองธรรมดากับไอ้เจ้าลูกขนไก่เนี่ยครับ
1: ค่ะก็ปกติลูกขนไก่ที่ตีอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะก็ง่ายต่อการบังคับมากกว่าก
0: ็
1: คือถ้าเราบิดเปิดหน้าไม้เท่านี้มันก็จะไปตามหน้าไม้ที่เราเปิดไปแต่ว่าสำหรับลูกปิงปองแล้วก็คือเหมือนอาจจะด้วยลูกมันเบาด้วยอะค่ะเวลาเราตีไปปุ๊บแล้วลูกมันจะไซส์ออกไปด้านข้างจะควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ค่ะ
0: แล้วธรรมดาแล้วเนี่ยสำหรับลูกขนไก่เองเนี่ยไอลักษณะวิถีของมันนี่มันมีรูปร่างลักษณะเป็นเช่นไรครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่ามันจะไม่เหมือนลูกปิงปองเลยเนาะคือลูกปิงปองเหมือนมันไปแล้วมันก็ลอยไปเลยแต่ว่าลักษณะของลูกขนไก่มันเหมือนมันจะมีลักษณะโค้งที่แปลกๆไม่ทราบว่ามันพอจะมีรูปร่างอะไรเป็นพิเศษที่พี่กรีมพอจะสังเกตได้ไหมครับ
1: ก็คือเหมือนพอเริ่มจากเราก็คือเหมือนมันจะเชิดสูงขึ้นไปแล้วพอจุดสูงสุดปุ๊บก็จะตกลงสู่พื้นใช่
0: นั่นแหละก็คือสิ่งที่พวกเราอยากจะสังเกตให้เห็นก็คือมันจะมีลักษณะของความแตกต่างเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงต้านอากาศนั่นเองแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้พี่ครีมแสดงให้น้องๆและก็น้องๆทางบ้านได้เห็นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ครีมมากๆนะครับก็พวกเราขอบคุณพี่ครีมกันขอบคุณมากนะครับครับผมแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราจะไปศึกษากันเพิ่มเติมอีกก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันต่อไปเลยครับพวกเรานั่งพักกันอยู่ในนี้นะเอาล่ะแต่เมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมเขาตีแล้วพวกเราสังเกตใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองผลของความแตกต่างนั้นมันเกิดมาจากการที่แรงต้านอากาศเนี่ยมันกระทำกับลูกขนไก่มากกว่าที่มันกระทำกับลูกปิงปองนั่นเองคราวนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ให้เห็นผลของแรงต้านอากาศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอา2อันนี้มาเปรียบเทียบกันโดยอาจารย์จะไปทิ้งมันลงมาและดูซิว่าอันไหนมันจะตกถึงพื้นก่อนกัน
2: น้องๆทางบ้านลองทายดูสิครับว่าระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองอะไรจะตกถึงพื้นก่อนกัน
0: เอาละครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์จะเพิ่มอีก1อย่างนะเป็นอุปกรณ์การกีฬาเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์เอาลูกเทนนิสมาเทียบกันด้วยพวกเราพอจะเดาได้ไหมว่าไหนน่าจะถึงพื้นอันแรกอันไหนน่าจะเป็นอันสุดท้าย
3: แล้วก
0: ็
3: ตามด้วยล
0: ู
3: กขนไก่แล้วก็ลูกปิงปอง
0: ลูกปิงปองสุดท้ายเลยโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบนั้นเป็นไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำทีละคู่โดยอาจารย์จะไปทิ้งมาจากตำแหน่งด้านบนเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจาก2สิ่งแรกก่อนที่เราทำการทดลองไปแล้วเมื่อสักครู่เอาลูกปิงปองกับขนไก่ก่อน
4: อาจารย์ค่ะ
0: จ้ามาเอาละนะถ้าคู่นี้ใครจะถึงพื้นก่อนกันนะ
4: ล
0: ูกขนไก่โอเคนะมาดูกันมาอันนั้น1 2 3
4: ลูกปิงปองตกก่อน
0: เออถูกต้องโอเคผ่านไปแล้วอันที่1มาคู่ต่อไปอ่ะงั้นลูกขนไก่กับลูกเทนนิสบ้างเอาละนะคิดว่าไหนถึงก่อน
4: หนูว่าลูกเทนนิส
0: เทนนิสถึงก่อนออกัสว่าไงขนไก่เอาละนะทุกคนดูสังเกตเหมือนเดิมนะมันจะยากนิดนึงพร้อม1 2 3
4: เทนนิส
0: สุดท้ายมาคู่สุดท้ายคราวนี้แล้วลูกปิงปองกับลูกเทนนิส

0: หลังจากที่พวกเราเห็นผลของ2ลูกนั้นมาแล้วคราวนี้คิดว่าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสลูกไหนจะถึงพื้นก่อนกัน
1: ลูกเทนนิส
0: เทนนิสใช่ไหมมาเอาละนะ1 2 3
1: ลูกเทนนิสลูกเทนนิส
0: จ้าเห็นแล้วนะโอเคเอาละครับเราจะเห็นได้จากการทดลองง่ายๆเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยอันไหนสรุปแล้วตกถึงพื้นหลังสุดเลย
1: อันนี้
0: ใช่ลูกขนไก่ของเรานี่เองนะครับส่วนไอ้เจ้าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสถือว่าใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกัน
1: ทำไมปิงปองถึงตกก่อนได้ไ
0: หมเพราะว่านี่แหละคือจุดหลักของเราในวันนี้ที่เราอยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศจะเห็นได้ว่าลักษณะของลูกปิงปองกับลูกเทนนิสเนี่ยในระยะการเคลื่อนที่ที่ไม่มากเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงต้านอากาศเนี่ยมีผลกับไอ้เจ้าลูกทั้งสองเนี่ยไม่มากเท่ากับนี่ดานาวดีลูกขนไก่ลักษณะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นอากาศที่อยู่รอบๆนี่แหละมันมาต้านทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ยากขึ้นและนี่ก็คือสาเหตุที่เมื่อสักครู่พี่ครีมได้เกริ่นเอาไว้นิดนึงว่าสังเกตว่าเวลามันตีไปเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของลูกขนไก่เนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดปุ๊บมันก็จะตกลงมาแล้วเพราะว่าแรงต้านอากาศมันต้านซะจนสุดท้ายเนี่ยลูกขนไก่มันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ในขณะที่ตอนที่พี่ครีมลองเป็นลูกปิงปองด้วยความที่แรงต้านอากาศมันมีไม่มากเท่าไหร่มันก็ไปเรื่อยๆเลยมันก็เลยโค้งออกไปเรื่อยๆและลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองก็จะคล้ายคลึงกับเวลาที่เราเหวี่ยงของหรือขว้างของไปนั่นเองเพราะด้วยความที่ถ้าเกิดของเนี่ยมันเป็นชิ้นที่มันค่อนข้างจะไม่ได้มีแรงต้านอากาศเยอะเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็จะโค้งปกตินั่นเองครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบที่ไม่มีแรงต้านอากาศมากเนี่ยเรามีชื่อเฉพาะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แต่ไอ้เจ้าลักษณะเนี้ยเคยได้ยินนะแต่ว่าการเคลื่อนที่ของลูกแบดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้นมันก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วมันก็จะเหมือนกับเฉื่อยๆลงแล้วมันก็ตกแตกลงมานั่นเอง
2: การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของลูกธนูรวมถึงการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลที่ถูกเตะโด่ง
0: โอเคไหมเพราะผลทั้งหมดของการเคลื่อนที่ที่พวกเราทุกคนสังเกตเห็นได้นั้นมาจากการที่มีแรงต้านอากาศนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้พวกเราได้ทดลองกันอีก1อันมันเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยครับเอาละครับกิจกรรมสุดท้ายอันนี้ง่ายๆและคิดว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เล่นแล้วแต่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงต้านอากาศล้วนๆเลยก็คืออาจารย์มีนี่ทหารปฏิกิริยา
1: ทหารถือปืนแบบคุณเลยปกติ
0: ดีมากเลยแล้วอาจารย์ก็จะมีนี่อันนี้อาจารย์พยายามจะเอาตัวอย่างมาให้ทั่วเราทุกคนเห็นว่าเหมือนกับที่เวลาเขาดิ่งพระสุนทาแล้วเขาต้องมีร่มชูชีพนั่นเองก็คือร่มชูชีพเนี่ยก็มาทำหน้าที่เป็นทำให้เกิดแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีร่มชูชีพเนี่ยก็จะทำให้แรงต้านอากาศมันมากขึ้นแล้วก็จะสามารถลดอัตราเร็วของการที่เขาตกลงพื้นได้
1: ก็เลยลงได้
0: ก็เลยสามารถลงได้อย่างราบรื่นนุ่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองง่ายๆอย่างนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งทหารที่ไร้ร่มชูชีพกับที่มีร่มชูชีพแน่นอนสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างของความเร็วที่เขาตกลงมาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิม
1: อันนี้เร็วกว
0: ่าแน่นอนทุกคนเดี๋ยวนี้เดาถูกแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้ง2ทีมนี้ลงมาให้พวกเราดูกันเนาะโอเคมาเอาแล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมอาจารย์ทิ้งจากที่ระดับความสูงเดียวกันเนาะโอเคพวกเราพร้อมหรือยังให้สัญญาณจานนิดนึง
1: 1
0: 2 3โอเคนี่อันนั้นกระจายเอาละครับและนั่นก็คือผลของการที่เรามีแรงต้านอากาศรอบๆวัตถุต่างๆที่มีการเคลื่อนที่เนาะทำให้การเคลื่อนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันได้แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นลักษณะที่แตกต่างชัดเจนมากเลยกับกีฬาแบดมินตันแล้วเราก็ได้พี่ครีมมาช่วยโชว์วิธีการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่ที่แตกต่างไปจากวิธีของลูกปิงปองแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าผลของแรงต้านอากาศเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะเพราะชื่อก็บอกแล้วเป็นแรงต้านอากาศและนี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ที่เราเห็นในร่มชูชีพและถ้าเกิดเราสังเกต วลาเขามีพวกอาจจะเป็นเครื่องบินที่วิ่งเร็วมากๆแล้วมันต้องหยุดน่ะหรือว่าจะเป็นยานอวกาศที่เวลาเขาลงแลนดิ้งแล้วเขาต้องการจะหยุดเร็วๆบางครั้งเขาก็มีการปล่อยร่มออกมาที่ด้านหลังก็คือเหมือนกันใช้หลักการของแรงต้านอากาศเหมือนกันเพื่อจะมาทำให้มันสามารถหยุดได้ไวขึ้นก็คือใช้แรงต้านมาช่วยในการเบรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังแรงต้านอากาศนั่นเองโอเคไหมพวกเราได้ความรู้ไหม
3: ได
0: ้โอเคนะเอาละครับและแน่นอนความรู้ของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ติดตามกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาของเราครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

ดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาพรเตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่า

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกลิ่นโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่สองตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2เอาไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นึงของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

สำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลานึงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้น

นั้นเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันนี้ค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งนึงก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะฮะโอ้โหว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นจากเกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
3: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต
1: ่อ
3: หลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วม
1: ครับ
3: ที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วม
1: ครับ
3: น้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี
1: ้

0: แล้วไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
1: หรือระมัดระวังต้องดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมาทั้งวันเ
2: นี่ยคือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
0: ยิ่งเสาล่อฟ้าถูกไหมถึงว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
2: ันจะคุมบ้าน
0: มันจะเป็นโคน
2: 30องศาก
0: ลวยเงี้ยรอบบ้านครอบไว้
2: ใช่แล้วบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาค
0: ุมได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่ามาช่วย
2: ใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
0: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
2: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
0: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
2: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ถ้าวันนึงถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบนึง
0: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
2: เดี๋ยวจะผ่าบ้านเราต่อก็ได
0: ้เออนั่น
2: แหละแต่อีกวันเนี่ยผมว่าเฮ้ยว่าอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
0: เออเดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
2: คือต้องเรียกว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยกับสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
0: ้เออบางวันก็ไม่มีเลย
2: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราว
0: เออ
2: แต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
1: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
0: ครับ
1: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
0: ทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวฟ้าผ่า
0: ฟ้าผ่าใคร
1: ผ่าผ่าเรา
0: ผ่ามือถือแค่ล่ะ
1: ต้องตอบ
0: ไม่ได้ข่าวเลย
1: ผ่าเรา
0: ผ่ามือถือแค่ล่ะ
1: ให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
2: คือจริงๆเนี่ยทั้งผมเลยนะตัวผมเองเลย
0: ครับผม
2: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์นะก็มีปัญหาอะไร
0: ไม่ผ่าเนอะ
2: ไม่ผ่า
0: ไม่ช็อต
2: ไม่ช็อตไม่เลยเลยและหลักการคือถ้ายืนอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
0: ครับ
2: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์ไหมครับกงฟาราเดย์
0: กงฟาราเดย
2: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
0: ่ครับ
2: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บปุ๊บมารอบตัวเราอยู่ทั้งในกลาง
0: ไม่เป็นไร
2: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างบางคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าแต่ใหญ่ฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
0: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
2: ไม่เหมือนในหนังไม่ใช่แบบไม่ต้องตามไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาทางลงกราวที่ดีที่สุด
0: ครับ
2: นั่นแหละครับ
0: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแบบ
2: ใช่หรือต้นไม้สูง
0: ครับ
2: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเพราะอย
0: ู่ใน
2: เราอยู่ใน
0: โซ
2: ลี่รถ
0: ครับ
2: ผม
0: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
1: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเราด้วยนะ
0: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
2: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
0: ใช่
2: ถ้าสมมุติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
0: รั่ว
2: ก็ต้องรั่ว
0: เห็นแน่นอนอ
2: ันตราย
0: เ
2: ราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่าๆคร
0: ับ
2: เขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมดแต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
0: ใช่
2: แต่ให้ต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
0: ส่วนใหญ่เบรกเกอร์มันแยกลูก
2: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกอุปกรณ์ด้วยเดี๋ยวนี
0: ้ดี
2: กว่าเลยครับผมแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ควรอยู่เนาะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
0: รถมันเป็นไปได
2: ้ใช่อันนี้เข้าใจ
0: ชาวบ้านแต่ว่า
2: ชาวบ้าน
0: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
2: อ
0: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
2: ถูกต้องครับ
0: ตัวเบรกเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นหนึ่งต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
1: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไปมันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับแล้วรู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วน้ำข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่าร่วมไหมหรือ
2: จะพูดตรงว่า
1: ข้างนอกหรออะไรเงี้ย
2: เป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
0: ถูก
2: แล้วไม่เลือกดูด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเนี่ย
0: ครับ
2: เกาะกลางไม่มีคนเดินเลย
0: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
2: มีไฟอยู
0: ่อ
2: ย่างพวกเกาะกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมครับ
0: ใช่จ้ะ
2: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
0: ่
2: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
0: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
2: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
0: เห็น
2: ไหมครับ
0: ไฟเยอะไหมฮะ
2: เยอะครับเยอะ
0: เยอะด้วย
2: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
0: เออจริงด้วย
2: ยังไม่ต้องไฟเยอะหรอก
0: แค่ไฟต้องรอเยอะมากเนาะ
2: ใช่ก็ตายละ
1: ได้ไม่เยอะ
2: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
0: ครับ
2: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมีไฟอยู่ต่ออยู่ใต้ดิน
0: ครับ
2: อันนี้อันตราย
0: ครับ
2: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟเสาไฟฟ้าเราเห็นอยู
0: ่
2: ก็มีไฟอยู
1: ่
2: หลักการง่ายเลยถ้า

0: ำท่วมจริงๆอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้น้ำท่วม
1: ใช่ๆแล้วเวลามันรั่วรั่วไงหลักการอ่ะ
0: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
1: ก็เป็นมันรั่วรั่วรั่ว
0: รอบรอบรอบรอบ
1: แค่ไหนอ่ะ
0: รัศมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
1: เท่านั้นดิ
0: ม
1: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟกต์ขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
1: ้
0: ครับผมแต่จริงๆที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
1: ใช่
0: ครับผมดี
1: เพราะแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
0: ตาย
1: ฮะ
0: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
1: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
0: จุ่มเลย
1: อ
0: ันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
2: โดน
0: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
1: ครับ
0: มันแผ่ไปทางน้ำ
1: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะผมว่ามันร้ายแรงที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
0: เรือจากทำโลหะครับผม
1: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านมาเนี่ยเรือละลายฮะ
0: โดนดูดนะครับผมตรงนี
1: ้โดนดูดนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
0: ใช่
1: ฮะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PA ด้วยนะฮะขอบคุณพี่แน็กมากนะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์รายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะนี่ผมคุณบาสรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์ภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภเปาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อบจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็น้ำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้สามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

0: โอ้โหยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้เกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องต่างๆครับ
3: ปีเดียวค่ะ
0: แค่ปีเดียวน้องต่างๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากไหม
6: ยาก
7: ยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องมายครับ
8: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
8: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมน้องแคนดี
9: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
10: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหรือว่าอ
10: ย่างนี้ใคร
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะน้องแบมครับ
11: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
12: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วแล้วก็การทรงตัวด้วยเนาะ
12: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
13: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นมีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
0: และน้องๆนะครับก็ได้ทราบถึงกิติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
14: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
15: ใช้อันนี้ก็ได้แ
16: ค่มันต้องมัน
17: มันขัดระวัง
15: ใช้อันนี้ถ้าเกิดอยากได้ straight line ลงไปลูกนี้ก็ปึ๊กลงไป
18: แบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นปราสาท
19: ค่ะ
18: ต
19: ้อง ขึ้นไปข้างบนเขาจะว่าเอาปราสาทแบบน
20: ี้ต้องแข่งกี่ก้อนอ่ะ
18: เออใช่ง่ายนะคิดว่าเราก็แค่ตัดอ่ะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้อ่ะก็ทำสลัก
21: เออโอเค
18: เออเอาวงกลมด้วยเอาวงกลม
21: วงกลมทำยังไงอ่ะ
22: วงกลมก็ปั้นไง
18: ปั้น
21: น
18: ี่
21: ไงเอานี้ไง
22: เอ
21: านี้ทำ
22: เสียบไว้ข
18: ้
22: างบนเหรออ
18: ๋อได้โอเคเริ่มแล้วนะ
21: เริ่มได้เหรอ
18: เราไปเอาแข็ง
21: ไอ้ไปมีตัง
18: ไอ้จะไปยกน้ำแข็งกับ
21: เราจะไป
18: ไอ้ไปยกอันใหญ่กับแคนดี
21: ้ไอ้ไปยก

0: ช่วยเดี๋ยวช่วย
1: ไปทำไมอันนี้ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
2: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
1: ต่างๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็ไม้ก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน์
3: จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะน้ำแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

0: ย่อที่หนึ่งล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งเออมันจะไหลไปทางอื่นไหมอ่ะล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเราไปเล่นโบลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็ง
1: ฮึ่ยและตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับผมลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
2: ้ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งแรกน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
3: เวลาโรยกว่ามันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
0: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดตรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง

0: เอาเกลือโรยให้หมดเลยเอามานี่ตังตังของว่า
1: ตรงตรงนี้อ
0: ่ะพี่แบงค์บอกไป
1: ทำให้ละลายนะเนี่ย
2: มันทำให้ละลายด้วย
1: ทำให้ละลายด้วยนะ
3: คนจะเห็นว่าตังตังเป็นคนที่
4: ให้มันทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับสลับสลับสลับถ้าเกิดพี่ต๊อกไม่ได้ผ่านก็ทำใหม่
5: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
6: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
5: กิจใหญ่ข้อที่2
0: ตะตังขออ่านก็พอ
1: ตะตังอ่าน
0: ภารกิจย่อยที่2สเก็ตหมุนตัวไปใส่น้ำแข็งสร้างยอดขอคอย
5: การหมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
7: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบแล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
5: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
7: ช็อกก่อนอะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
8: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอะแล้วก็ติดหนูคิดว่ามันน่าจะขุดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามร้านขุดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลย
5: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
8: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขุดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะพอขุดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขุดเข้าไปก็ยังไม่มี

และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใส่เพื่อเอาน้ำแข็งที่ใส่แล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็ทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่

0: สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดปราสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปเยอะมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ไปบ้านกาวขึ้นแน่เลยมันง่ายมากเลยแต่พอลองมาทำแล้วมันยาก
2: รองเท้าที่ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
1: น้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ
0: น้องๆครับตอนนี้เหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีครับตอนนี้เนี่ยปราสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยปราสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ
1: ตอนนี้เหรอคะก็เหลือทำให้ปราสาทนะคะเอาน้ำแข็งใสมาทำให้เป็นปราสาท

0: แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม
1: ้ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะต่างๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคดดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยยารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งนะทำไมครับ
6: ตลก
0: คือมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำใช่ไหมเออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมคร
7: ับ ก็มันขู่แล้วมันหนุก
0: สนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกป่ะที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช่
0: ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะ

0: ทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
1: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
1: ย้าคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
2: น้ำแข็งชวนคิดทำให้เว้นเป็นเรื่องง่ายๆเย
1: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
3: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟ On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโบโอ้
7: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
5: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
5: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
5: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
5: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
5: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
5: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
5: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
5: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
5: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
5: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
5: เผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
5: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผล ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
5: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
5: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
5: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
5: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
5: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
5: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
5: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
5: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์ดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มพันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มพันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
2: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็การทำมาก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งครับทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
2: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
2: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
2: จากภายนอกนะคร
1: ับ
2: ที่สำคัญที่

0: แล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนใกล้ๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะฮะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเราเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศเอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: ครับผม
2: นะคร
1: ับ
2: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
1: ครับผม
2: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
1: ์ครับ
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต์
1: ครับ
2: เป็น40,000 โวลต์
1: โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
2: สูงสุดคือ40,000 โวลต์

0: ครับ
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท
0: ่
1: อนะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ยถูกรับประจุนะฮะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์ rectifier ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสองอย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่
0: อ
1: นะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
0: ่อ
1: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับเพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่สัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
0: นะคร ับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
0: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
1: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
0: เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างเลยกัน
1: ครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณัฐชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องของไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
0: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
0: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาไม่ต้องเผา
0: ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
0: อืม
2: ครับ
0: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
2: 2 ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้วสองยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
2: ครับ
0: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
0: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิงห์นาคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
6: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
7: แสงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชิมผัดไทยร้านนึงนะครับขายมากว่า50ปีแล้วเป็นร้านผัดไทยที่แบบเปิดกันแบบอยู่หน้าบ้านชื่อร้านเจ๊ติ๋งผัดไทยแต่ไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะฮะยังมีเมนูอื่นๆด้วยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยไปหมดเลยจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้ก็อยู่กับเจ้าของร้านคนสวยแล้วเจ๊ติ๋งนั่นเองเจ๊ติ๋งสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ร้านนี่คือเจ๊ติ๋งผัดไทยแปลว่าผัดไทยต้องเด็ด
1: คนเข้ามากินเกินมากก็จะเน้นผัดไทยอส่วน
0: ผัดไทยเลยมันโดดเด่นตรงไหนไหม
1: ที่ร้านใช้กุ้งตัวใหญ
0: ่
1: แล้วก็จะมีเส้นจันเพราะว่ามันจะเหนียวจะสั่งเส้นพิเศษผัดไปแล้วมันจะไม่แหยกแล้วกุ้งนี่คือที่ร้านเราอ่ะกล้าซื้อไซส์ใหญ่18ตัวโล
0: ขออีกสักเมนูนึงเด็ดๆอะไร
1: ที่ร้านจะมาคนเรียกหาเยอะก็คืออส่วนหอยนางรมเราเนี่ยมาจากมหาชัยแล้วราคาเราเนี่ยเขาขายกันเป็น100แต่เราขายแค่70บาท
0: โอ้ย
1: ถ้าอส่วนทะเลขายแค่80บาทแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเย็นตาโฟ
0: นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วผัดไทยแล้วผู้เห็นมีแปลกมากเลยยำ
1: ตีนเป็ดไม่มีใครขายค่ะจานนี้
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: ามาร้านนี้ต้องกินตีน
0: ตีนเป็ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยออกไว
0: ครับ
1: ออกไวสั่งมาล็อกนึงอ่ะ3โลมันไม่ไว้นานถ้าเกิดไว้นานแล้วตีนเป็ดมันจะเหมือนจะคาวแล้วมันก็จะเละ
0: เอ้าหรอ
1: จะเละมันไม่กรอบไง
0: ถึงว่าไม่ค่อยมีใครขายนะเดี๋ยวรอเลยชิมเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีพร้อมแล้ว
1: กุ้งสด
0: อ๋อ
1: ส่วนยำตีนเป็ดเย็นตาโฟ
0: ได้เอามาให้หมดเลยมีอะไรว่าแน่จัดมา
1: ทำให้เลยนะคะ
0: โอเคครับขอบคุณนะครับ

มาครับคุณผู้ชมฮะแม่ติ๋งจัดหนักมาให้เลยนะครับ1 2 3 4 4เมนูเด็ดของทางร้านนะครับเริ่มจากข้างหน้าผู้นี่ผัดไทยกุ้งสดนี่ตื่นตาตื่นใจกับไซส์ของกุ้งมากๆเลยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยใหญ่มากนะฮะให้มา2ตัวจุกๆส่วนของเส้นนี่นะครับเป็นเส้นจันทร์ที่ดูด้วยตาแล้วรู้สึกได้ถึงความหนึบเขาจะผัดมากับ

0: ส้นนะครับจะอมน้ำที่เขาเป็นแบบน้ำซอสที่แม่เขาปรุงไว้อะเป็นสูตรทางร้านอะอร่อยมากมันจะได้ความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มแบบเละเหนียวหนึบอยู่ด้วยรสเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแต่ไม่ได้แบบจัดไปทางหวานเกินหรือว่าเค็มเกินไม่ใช่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยเปรี้ยวหวานเค็มนัวๆกันอยู่อร่อยมากเลยเดี๋ยวลองกินกับตัวกากหมูด้วยคือกากหมูเนี่ยรู้เลยว่าแบบเจียวใหม่เพราะมันหอมมันกรอบนะฮะแล้วเต็มปากเต็มคำกุ้งคือกรอบเด้งหวานสดมากนะครับให้มา2ตัวแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ย70บาทคุ้มต่อที่อส่วนนะครับอีก1เมนูเด็ดของทางร้านนะครับอส่วนนี่นะครับจะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้ม2แบบนะครับตัวแป้งอส่วนจะไม่มีรสชาตินะครับจะจืดๆเลยแต่ว่านุ่มหนึบคือมันละมุนมากเลยอ่ะเหมาะกับใส่น้ำจิ้มนะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับเอาเป็นซอสพริกนะครับมาด่วนเลยครับคุณผู้ชมมาลองเอาส่วนร้านนี้หอยสดหวานเจอกับตัวแป้งอส่วนที่มันนุ่มมันหนึบมีซอสพริกตัดนิดนึงอร่อยอร่อยเลยมาต่อที่เย็นตาโฟบ้างนะครับผู้สั่งเป็นเกาเหลานะฮะเครื่องแน่นมากเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีเต้าหู้นะครับหรือกล้วยก็มาเหมือนกันนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนี่ยทั้งรักบี้ทั้งเป็นแบบลูกกลมๆนะฮะนอกนั้นก็จะมีนี่เป็นปลาหมึกกรอบแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูขาวก็มาด้วยเหมือนกันนะครับกรุบกรอบแน่นอนและสุดท้ายเลือดเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวน้ำซุปนี่นะครับเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติหวานเค็มกำลังดีมาดูที่จานสุดท้ายนะครับเป็นยำตีนเป็ดนะครับแม่ติ๋งบอกว่าต้องลองจ้าเด็ดนะจ้ายำมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติยำจะเป็นยังไงนะครับคือรสชาติยำจะออกเปรี้ยวหวานแบบไม่ได้เข้มข้นจัดจ้านเกินไปนะครับไม่เผ็ดนะอร่อยนะอันนี้กินเล่นได้สั่งกินเล่นได้เลยเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่เกาเหลานะครับเกาเหลาเย็นตาโฟชามนี้50บาทส่วนผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งสดตัวใหญ่ๆ2ตัวเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อส่วนนะครับอส่วนนี่สั่งแบบธรรมดาเนาะ2จานนี้70บาทนะครับส่วนยำตีน80บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากตามมาลองชิมดูเนี่ยได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับซึ่งปิดวันไหนเนี่ยก็แนะนำว่าให้โทรมาถามเจ๊ติ๋งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เขาหยุดนี่แม่บอกว่าก็วันที่เหนื่อยอะหรือว่าวันที่มีธุระซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ให้นะครับก็ลองโทรมาก่อนจะได้ไม่มาเสียเที่ยวนะครับมาลองชิมดูนะครับผัดไทยอส่วนเยี่ยมยอด
1: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยและตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบอกเลยว่านี่คืออยู่ข้างในสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเช้าวันนี้นี่คือคึกคักทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งลูกค้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราชมกันบ้างตามมินนี่มาเลย
2: เดินทางนะครับท่านที่ผ่านไปมาท่านแวะเยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรแอสสุพรรณบุรีของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก่อน
1: มาเลยเข้ามาด้านในเจอร้านนี้ก่อนเลยนะคะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่ะหูร้านนี้นี่เห็นว่าขายดีเป็นพิเศษนะแล้วของเยอะมาก
4: ก็จะมีกล้วยนะอันนี้กล้วยก็จะเป็นมาจากในสวนค่ะอันนี้ก็จะมาจากกลุ่มเกษตรกรเป็นขนุนส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสูงวัย
1: มีของที่เราปลูกเองในสวนมาขายมีของกลุ่มแม่บ้านมาขายมีของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยนี่หูเราได้ร้านเดียวนี่อุดหนุนได้หลายภาคส่วน

0: นี้ขนมไทยมีถั่วแปบมีไข่ปลาขนมต้มขนมสาคู
1: แล้วก็มีอันนี้เป็นขนมพื้นถิ่นของสุพรรณเป็นไข่ปลาทำมาจากเนื้อตาลสีเหลืองเป็นเนื้อตาลนะคะ
0: เดี๋ยวหนูชิมได้ไหมแล้วเวลากินเราก็โรยน้ำตาลลงไปเดี๋ยวชิมหูนี่มะพร้าวเหนียวนุ่มหนับมากนะคะหอมเนื้อลูกปานได้ความหวานจากน้ำตาลแล้วก็มีความเค็มนิดๆในนี้ด้วย
1: ของมะพร้าว
0: อร่อยมากเลยแบบนี้เราขายกล่องละ
1: 30ค่ะ
0: 30บาทนะคะมาอุดหนุนได้เนาะมีอันนี้ด้วยป้าบิ่นทำสดโอ้ยหนูอยากชิมอันนี้มากนี่ให้ดูเนื้อนี่มะพร้าวตะโกนออกมาจากบ้าบิ่นขอบคุณค่ะนี่โอ้โหร้อนๆรู้แล้วว่าข้างนอกนี่คือกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนะคะสายหวานรับรองว่าถูกใจร้านนี้แน่นอนมาบิ่นนี่คือกรอบนอกนุ่มในหวานกำลังดีเราได้ความแบบหอมของมะพร้าวอ่อนมาแวะได้มาแวะได้ขอบคุณนะคะร้านนี้ดีกว่าเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งลูกค้าเยอะมากมองมาทีไรโอ้โหคนลุมนี่คือโล่งๆให้เราได้เข้าแล้วนะคะมีหลายอย่างด้วยมีน้ำอ้อยแล้วก็มีผักพื้นบ้านมีผลไม้โบราณเยอะมากอย่างลูกนี้นี่คือ
2: มะผิดพอมีกลิ่นหอมๆก็สุกค่ะทานได้เลย
0: กลิ่นมันจะออกเป็นแบบผลไม้สุกๆแบบสุกจัดๆเลยอย่าให้แม่บอกให้ชิมระวังแผงพังนะจ๊ะแม
2: ่นี่ยังไม่สุกมากถ้าสุกมากแกเป็นสีแดงๆนะคะ
0: ด้านในให้ดู
2: หอมอ่ะ
0: โอ้โห
2: หอม
0: คือดมข้างนอกมันจะแบบออกเป็นผลไม้สุกๆงอมๆอย่างเงี้ยแต่พอดมกลิ่นข้างในอย่างเงี้ยมันเหมือนกล้วยผสมละมุดเหมือนอะไรประมาณเนี้ย
2: ใช่
0: ไหมคะมีเม็ดกล้วย
2: มีเม็ดนะคะ
0: หนูต้องกินตรงไหนน้ำตาล
2: น้ำตาลหน่อยมันสุกค่ะ
0: หากินยากนะเนี่ยเดินมาหลายตลาดก็ยังไม่ค่อยเจอนะคะ
2: มันเป็นไงหนูมันสุกดียัง
0: หนูก็ไม่เคยกินเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยมันหอมเหมือนเรากินแบบพวกไอติมเนื้อมันฟูๆค่ะแล้วก็มีเม็ดข้างในเคี้ยวเม็ดได้เลยเม็ดมันจะกรุบๆหน่อยแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่สุกมากมันก็เลยติดเปรี้ยวๆนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
0: นี่มาลองได้ที่ร้านแม่นี่เนา
2: ะ
0: อันนี้แม่มาทุกวันอังคารไหม
2: มาทุกวันอังคารมาจากอำเภออู่ทอง
0: มาจากอำเภออู่ทอง
3: ขอบค
0: ุ
3: ณนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะ
0: ตลาดที่นี่นะคะที่เห็นของขายเยอะขนาดนี้นี่คือเขารวบรวมเอาของดีจาก10อำเภอในของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างร้านนี้ก็อำเภออะไรตา
3: บางประมา
0: บางประมาเนาะของขายเยอะแยะเลยนะคะด้านหน้านี่ก็นี่อันนี
3: ้ประมา
0: บางประมาเหมือนกันแล้วก็ขายปลาด้วย
3: ปลาและผสมให้โรงงานผลิต
0: ของเรามีอะไรบ้างจ๊ะแม่
3: นาของเราเนี่ยเราเลี้ยงปลาผลิตมีนาข้าวแล้วก็มาผลิตเป็นนวัตกรรมคือใช้ข้าวเปลือกมานึ่งก่อนทำข้าวทางเพราะมันจะมีสารการบ้ามากกว่าข้าวทำข้าวกล้องธรรมดาข
0: ้
3: าวไข่ไก่นี่เราเลี้ยงแบบอินทรีย์เราเลี้ยงแบบระบบปล่อยแล้วก็ให้กินดอกดาวเรืองซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารลูทีนบำรุงสายตา
0: ค่ะซึ่งพอเรากินไข่อันนี
3: ้ตาจะสว่างตาจะหวาน
0: นี่ยังไม่หวานเหรอแม
3: ่ต้องไปกินลดความหวาน
0: อ๋อต้องไปกิน
3: กุนเชียงปลาสลิด
0: แบบนี้เราขาย
3: 130
0: บาทนอกจากนี้แม่ก็ยังมีผงโรยข้าวอันนี้เราทำจาก
3: ปลาสลิด
0: เนื้อปลาสลิดเลยนี่และอันนี้เลยปลาย่างรมควันแต่นี้ไม่ใช่ปลาสลิดแล้วมั้ยจ๊ะแม
3: ่มันเป็นปลาสวายค่ะ130ค่ะ
0: 130บาทเหมือนกันหนูเอาวันนี้ดีกว่าแม่อุดหนุนหน่อยร้านนี้นะคะน่ารักมากมีตุ๊กตาหัวโตอยู่บนฝายาหม่องด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นแบบชาติพันธุ์เนาะแม่เนาะในอำเภออู่ทองนี่มีไทยพวนลาวข้างลาวเวียนลาวโซ่งนะคะชอบแบบไหนนี่คือซื้อไปได้เลยและนี่สังเกตที่คอแม่ขอโทษนะคะนี่น่ารักมากเป็นสายห้อยคอแบบนี้แบบนี้เราขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
4: อ
0: ัน
4: นี้139บาท
0: 139บาท
4: เป็นงานทำมือทุกอย่างแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเม
0: ือง
4: โบราณทวารวีอู่ทองด้วย
0: นี่มาอุดหนุนแม่ได้นะคะร้านนี้ดีกว่าบ้านดอนหอคอยหมู่2แม่สวัสดีค่ะอันนี้มาจากอำเภออ
5: ู่ทอง
0: อู่ทองเหมือนกันนี่ที่ร้านเขียนเลยมีขนมจีน3รสมีกรอบ3รสสาเกทอดกล้วยเหลียง3อย่าง100บาทขายเท่ากัน

0: เลยนี่อันนี้แม่รอแล้วเปิดรออันนี้คือ
1: สาเกค่ะ
0: สาเกทอดที่หนูไม่เคยกินนะคล้ายๆกล้วยเนาะแม่เนาะเขาจะมีความหวานหอมมันเหมือนกล้วยทอดแต่ไม่มีกลิ่นกล้วยออกแบบกรอบๆหวานๆมันๆอร่อยนะคะแบบนี้เราขายถุงละ
1: 35บาท
0: 35ถ้า3ถุงก็100บาทมีหวานมีเค็มเลือกได้เนาะร้านนี้แม่ค้าหายไปไหนจ้ะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้สวยออกมาเลยสวัสดีนะคะอันนี้เรามาจากที่ไหนคะ
2: อำเภอ2พี่น้องค
0: ่
2: ะ
0: อำเภอ2พี่น้องแล้วก็ขายกัน2พี่น้องด้วยได้เลยอันนี้มีหลากหลายเลยมีผักด้วยมีไข่ด้วยแต่อันนี้ที่มินเห็นนี่คือไข่ห่านอารมณ์ดีวางป้ายพอดีนี่ที่เขาบอกว่าตาโตเท่าไข่ห่านค่ะให้ดูโตไหมคะไข่ห่านใหญ่มากแบบนี้เราไปทำอะไรกินได้คะ
3: ทำได้เหมือนไข่ทุกอย่างค
0: ่ะ
3: เพราะว่ารสชาติจะเหมือนไข่เป
0: ็
3: ด
0: ใบละ20บาทนะคะคือเอาไปทำแบบว่าเจียวทอดต้มได้เหมือนไข่เป็ดเลยออกมันๆมาอุ่นหนุนได้นะคะคือไข่เกษตรอินทรีย์แป้งใหญ่บ่อสุพรรณจากอำเภอ2พี่น้องขายโดย2พี่น้องคนสวยนะคะนะคะน่ารักมากมีหลายอย่างน่ากินมากนะคะบอกว่าที่นี่เป็นตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่ามีของมาขายนี่คือเยอะมากนะคะไม่ได้มีแค่ผักผลไม้อาหารเท่านั้นพวกสินค้าแปรรูปก็มีเหมือนกันงานจักสานงานผ้าหรือว่าต้นไม้สวยๆจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มีมาขายด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาช็อปแบบมินี่นะคะก็มาได้เลยที่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวนะคะตั้งแต่7โมงไปจนถึงเที่ยงเลยแต่ว่าสักประมาณ11โมงสายๆนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมาช็อปกับเกษตรกรตัวจริงเอามาขายเองนะคะที่สำคัญก็คือมีเงิน5บาท10บาทนี่ได้ของกลับไปแล้วราคาน่ารักด้วยนะคะถ้าสนใจมาได้เลยที่นี่ตลาดเกษตรกรในสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องไปเดินช็อปต่อแล้วของเยอะมาก
4: วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าชุมชนกันถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจนผ้าไทยอำเภอบ้านไผ่ค่ะร้านนี้นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านละวาค่ะซึ่งสมาชิกแต่ละบ้านนั้นนะคะก็จะมีการทอผ้าอยู่ตามบ้านแล้วก็จะมีการนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเสื้อแล้วก็กางเกงมีทั้งผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายนะคะนอกจากจะสวยแล้วราคาก็ไม่แพงอีกด้วยค่ะคือผ้าเนี่ยค่ะผ้าจะแบบนุ่มทิ้งมากอันนี้เป็นผ้าฝ้าย
5: ผ้าฝ้ายเป็นผ้ากะม้าหมักโคนมีหลายทรงค่ะอันนี้จะเป็นขาจำ
4: อันนี้ก็จะเป็น
5: ขาสั้นขาห้าส่วนนิดนึง
4: อันนี้ให้ดูก่อนแบบที่โนถืออันนี้นะคะจะเป็นแบบขายาวแต่ว่าตัวขาเนี่ยเขาจะจ้ำนิดนึงแบบนี้จะไม่ได้ปล่อยแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะคือถ้าใครชอบใส่กางเกงช้างหนูว่าอันเนี้ยใส่สบายแล้วก็ผ้าหนากว่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขาดง่ายตะเข็บอะไรก็ไม่ได้ขาดง่ายด้วย
5: อันนี้จะเป็นขาสั้นค่ะ
4: อ
5: ๋
4: ออันนี้เป็นขาสั้นนี่ขากว้างกว่านิดนึงเนา
5: ะ
4: อุ้ยสีนี้สวยมากมีกระเป๋าข้างเหมือนกันเน
5: า
4: ะ
5: มันจะทำให้ลูกค้าแบบประทับใจเพราะว่าบางคนเขาใส่เที่ยวใส่แล้วเขาก็ชอบล้วงกระเป๋าม
4: ันต้องแบบเนี่ยนี่ก็จะล้วงประมาณนี้ฟรีไซส์เนาะกางเกงก็จะเป็นแบบฟรีไซส์
5: ฟรีไซส์
4: ผ้านุ่มมากราคานะคะแต่ละตัวก็คือจะอยู่ที่200บาทแต่ว่าเป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะคะก็คือคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนี่คือช็อปจากที่นี่เนี่ยส่งถึงบ้านเลยในราคา200บาท
5: ใช่ค่ะ
4: มีหลายสีมากเดี๋ยวหนูให้ดูมีกระโปรงด้วยเท่ากันไหมจ๊ะแม่
5: เท่ากันค่ะราคาเดียวกันหมดเลย
4: ให้ดูกระโปรงใครที่เป็นสายแบบหวานๆหน่อยนะคะประมาณนี้กระโปรงก็จะแบบมีความกว้างใส่สบายมากไม่ต้องโก้มันจะพองเนาะเพราะว่าผ้าเขาจะแบบทิ้งลงไปแบบนี้นะคะกระโปรงก็มีหลายสีแล้วก็200บาทเหมือนกันราคารวมส่งนะคะนี่เป็นไงเป็นไงคะก็บานบานๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนสูงหน่อยมันก็จะขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ถ้าค
5: นมันก็จะมีสูง
4: คนมีมินิอย่างเราก็จะกรุยๆนิดนึงนะคะแบบนี้ดูเสื้อกันบ้างดีกว่าเนา
5: ะ
4: อย่างเสื้อที่แม่เจนใส่อันนี้เนี่ย ก็จะเป็นคอกลมแล้วก็มีระบาย
5: ใช
4: ่คือตัวกางเกงเราฟรีไซส์แล้วเสื้อเรามีให้เลือกหลายไซส์ไหมคะ
5: ใช่ค่ะมีค่ะ38 40 42 46 48 50
4: ถ้าเกิดว่าใหญ่ก็สั่งพิเศษได
5: ้สั่งได้ค่ะก็ราคาเดียวกันค่ะพร้อมส่งเหมือนก
4: ัน200บาทรวมส่ง
5: ใช่ค่ะ
4: ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงลายเดียวกันเลยเนา
5: ะ
4: แล้วก็กางเกงก็จะเป็นขาปล่อยแบบนี้นะคะเสื้อก็จะมีกระเป๋าล้วง2ข้าง
5: ใช่ค่ะ
4: อันนี้เป็นเสื้อแบบใส่คลุมเหรอแม่หมายถึงว่ามันดูตัวใหญ่จัง
5: ใช่แบบบางคนเขาจะใส่เป็นแสกไปเลยแล้วเขาก็ใส่ขาสั้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบโชว์ขา
4: เหมือนบางคนใส่กับเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับเลกกิ้งก็จะใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะมีหลายสีด้วยนะคะไม่ได้มีแค่หลายไซส์อย่างเดียวเนาะหลายแบบด้วยนะของที่แม่เจนถืออยู่ก็จะเป็นทรงเดียวกับที่แม่เจนใส่ใช่ไหมคะแขนจะระบายหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบมีแขนมานะคะแล้วก็ตัวก็จะแบบคลุมคือคลุมครึ่งเอวลงไปเลยนะคะคลุมเอวลงไปเลยคล
5: ุ
4: ม
5: ก้น
4: ให้ดูตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมบ้างเหมือนในหุ่นใส่เลยนะใส่อยู่ในออฟฟิศเงี้ยได้เป็นแบบลายผ้าขาวม้าแบบนี้นะคะจะเป็นฟรีไซส์มีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็จะผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้แบบนี้นะคะนี่อันนี้เราตัวเท่าไหร่แม่เสื้อ
5: 200เหมือนก
4: ั
5: น
4: 200เหมือนกันราคาเดียวเลยวันนี้นี่คือราคานี่คือตัดสินใจง่ายมากนะคะเพราะว่า200คือรวมส่งถึงบ้านเน
5: า
4: ะ
5: อย่างเลยค่ะสั่งไปจำหน่าย
4: ซื้อไปขายต่อได
5: ้สั่งซื้อไปขายต่อได้
4: เพราะว่าคือถ้าซื้อเยอะเนี่ยอย่างที่บอกมีราคาส่ง
5: ค่ะ
4: ไม่ถึงตัวละ200แน่นอนแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่กางเกงหรือว่าเสื้อผ้าขาวม้าเท่านั้นเป็นผ้าถุงก็มีเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะ
4: อันนี้เป็นผ้าอะไรคะแม่
5: อันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะ
4: นี่ให้ดูผืนเวลานุ่งออกมาก็จะสีลายแบบนี้นะคะเรากางเลยค่ะอันนี้คือตัดเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้าถุงก็ได้นะคะ2หลา
5: ใช่ค่ะ
4: ผืนนี้จะอยู่ที่ราคา650บาทราคานี้ก็คือรวมส่งถึงบ้านเลยให้ดูลายอื่นบ้างนะคะอันนี้ทอมือนะแม่เน
5: า
4: ะ
5: ทอมือค่ะพวกนี้จะทอเครื่องไม่ได
4: ้
5: ทำไม่ได้ถ้าทอเครื่องจะไม่เป็นลาย
4: ค่ะสงกรานต์นะคะซื้อเลยฝากคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหรือว่าเนี่ยกางเกงเนี้ยใส่รดน้ำต้นไม้สบายใจ ใช่ไหมคนแก่เวลาอยู่บ้านนะคะแบบใส่กางเกงอะไรก็ลุกนั่งสบายอันเนี้ยจริงหนูซื้อให้แม่บ่อยตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นผ้าขาวม้านะคะแล้วก็ผ้าเขาจะมีความกระด้างกว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งกว่าแต่ถ้าเราซักใส่บ่อยๆมันก็นี่เหมือนกันแหละ
5: นี่เหมือนกันค่ะใส่สบายเหมือนกัน
4: ใส่สบายเหมือนกันมีหลายสีด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้120บาทราคารวมส่งนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้กางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้าแบบนี้เป็นผ้าถุงนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงผ้าขาวม้าแบบใส่นิ่มๆสบายแบบนี้นะคะราคาวันนี้ไม่แพงเลยนะคะแต่ละอย่างอย่างตัวนี้120บาทรวมส่งเนาะพวกกางเกงเสื้อต่างๆก็200บาทรวมส่งเท่านั้นเองนะคะผ้าทอก็จะเป็นตัวผ้าถุงก็จะ650บาทรวมส่งได้ของถูกได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: ส่วนใครอยากจะมาซื้อไปขายก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook เจนผ้าไทยก็ได้นะเรื่องเดตโลของเรานะคะยังคงพาผู้ชมไปเลือกสรรเลือกช็อปสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากกลุ่มไหนหรือว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้กลุ่มเกษตรกรนะคะมีผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภัณฑ์อะไรอยากให้โนไปช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเรื่องเดตโลนะคะก็ทักทายมาได้ผ่าน Facebook ของเรื่องเดตโลค่ะวันนี้เรื่องเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับสินค้าเด็ดๆแบบนี้ในรายการเรื่องเดตโลวันนี้สวัสดีค่ะไปเจอขอบคุณค่ะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวหนูจะช็อปไปฝากแม่

哈，嗯。

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับ

0: ชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไฟมาพัดลมมาทีวีมาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันสามารถเปิดได้มันเป็นเพราะว่าพี่มันเป็นเพราะว่าพี่พี่เป็นปุ่มเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์มันขึ้นมาเองแหละครับ น้องๆเนี่ยคงเคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะครับชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันเลยทำงานได้เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปในรูที่มี2รูบ้าง3รูบ้างหลังจากนั้นไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็มีหน้าที่แค่กดสวิตช์ใช้งานมันครับแต่เอ๊ะพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟฟ้าก็มาเลยเหรอแล้วไฟฟ้ามาจากไหนมาจากในรูที่เราเสียบปลั๊กหรือเปล่าไฟฟ้ามาจากไหนกันแน่มาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ครับอย่างเช่นเตารีดที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้รีดผ้าให้เรียบได้ครับหรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหุงข้าวให้สุกและนอกจากนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเช่นเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างเช่นพัดลมที่หมุนหมุนอยู่หรือว่าใบพัดเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ใช้ปั่นน้ำผลไม้กันนี่แหละครับและยังสามารถเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมาจากพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองนึกภาพตามพี่นะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นไฟก็จะดับหม้อข้าวก็ไม่สามารถใช้ได้พัดลมก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันแค่นึกเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับเนี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นำไฟฟ้ามาจากไหนกันล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายไปทั่วทุกที่นะครับและเจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นนักเดินทางด้วยนะครับไฟฟ้าสามารถไปได้ทุกที่ที่มีสายไฟอยู่น้องๆสังเกตดีๆนะครับลองเดินออกมาหน้าบ้านแล้วดูที่หน้าบ้านจะมีสายไฟพาดอยู่นั่นแหละครับมันก็จะต่อเข้าบ้านของเราทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้

0: นั่นเองครับทีนี้พอเราเสียบปลั๊กตัวผู้ที่มันติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มันมี2ขาหรือว่า3ขาเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในปลั๊กตัวเมียที่ติดอยู่กับผนังที่มันมีรูอยู่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเท่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วครับ
1: คำถามอุปกรณ์ตัวไหนทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคำตอบสายไฟทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินทางต่อได้ถ้าหากไม่มีสายไฟตอนนี้เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าในบ้านของเรามาจากสายไฟสีดำๆที่ถูกส่งมาจากโรงผลิตไฟฟ้าแต่น้องๆรู้ไหมว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้หลากหลายวิธีไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะมาจากเขื่อนกั้นน้ำโรงเผาเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หรืออาจจะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้เริ่มกันที่เขื่อนกั้นน้ำน้องๆ น่าจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวเขื่อนกั้นน้ำกันใช่ไหมเขื่อนจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากที่สูงไหลลงทะเลทั้งหมดเพื่อให้เรามีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ก็จะปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลลงไปเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเขื่อนมีน้ำไว้ใช้ด้วยซึ่งเวลาเขื่อนปล่อยน้ำจะปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและภายในเขื่อนกั้นน้ำจะถูกติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนาโมไว้ขวางทางน้ำภายในไดนาโมจะมีแกนกลางที่พันด้วยลวดทองแดงถูกล้อมรอบด้วยแม่เหล็กซึ่งเมื่อเขื่อนค่อยๆปล่อยน้ำกระแสน้ำจะพัดให้แกนไดนาโมหมุนเกิดการรวมตัวของประจุไฟฟ้ารอบๆขดลวดทองแดงและเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าแล้วโรงงานเผาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ยังไงโรงงานจะเผาเชื้อเพลิงเพื่อต้มน้ำในหม้อให้ระเหยเป็นไอน้ำสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันให้หมุนผลิตไฟฟ้าส่งไปที่สถานีเก็บไฟฟ้าต่อไปต่อมาเป็นการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีคราวนี้เราไม่ต้องทำให้แกนที่พันลวดหมุนแล้วแต่เป็นการเอาแผ่นตัวนำไฟฟ้า2อันที่มีประจุขั้วบวกและขั้วลบจุ่มลงไปในสารละลายที่นำไฟฟ้าเกิดการวิ่งเข้าออกของประจุจนเป็นพลังงานไฟฟ้าและจะถูกเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่นี้มีข้อจำกัดเมื่อใช้หมดก็ต้องทำการชาร์จไฟฟ้าอีกครั้งและรูปแบบสุดท้ายเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงโดยแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นวัสดุพิเศษที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วการทำงานของโซลาร์เซลล์จะทำเฉพาะตอนที่มีแสงแดดเพื่อคอยรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำให้ประจุไฟฟ้าภายในแผงโซลาร์เซลล์เกิดการเคลื่อนที่วิ่งชนกันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าต่อไปและนี่แหละคือแหล่งที่มาของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกของเราทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านของเราได้ตลอดเวลาคำถามระหว่างเขื่อนเก็บน้ำหรือแผงโซลาร์เซลล์การผลิตไฟฟ้าแบบใดที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดนาโมคำตอบเขื่อนเก็บน้ำนั่นเองเพราะเขื่อนสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลไปในทิศทางที่มีไดนาโมไดนาโมนี่เองทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อน้ำจากเขื่อนไปทำให้แกนไดนาโมหมุนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังบ้านเรือนได
0: ้วันนี้เราอยู่กับแหล่งพลังงานอันจิ๋วนั่นก็คือไดนาโมไซมินินะครับจริงๆแล้วเจ้าไดนาโมไซมินิเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือประดิษฐ์หรือทำการทดลองอะไรเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าของสิ่งนี้เนี่ยคือไดนาโมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไดนาโมที่เราเข้าใจมันคือแกนขดลวดที่อยู่ท่ามกลางแม่เหล็กซึ่งไดนาโมตัวนี้มีการทำงานคล้ายกับไดนาโมที่อยู่ภายในเขื่อนหรือไดนาโมที่อยู่ภายในโรงงานเผาเชื้อเพลิงแต่เราจะใช้การหมุนแกนไดนาโมด้วยพลังงานลมตอนแรกคือการติดตั้งไดนาโมเข้ากับเสาแล้วติดตั้งใบพัดเข้ากับไดนาโมทดสอบการหมุนด้วยการเป่าลมดูด้วยนะครับว่ากังหันลม

0: ่แหละครับการทำงานของไดนาโมที่เปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถทำให้ไฟจิ๋วในบ้านของเราติดขึ้นมาได้การทดลองต่อไปเป็นการพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายไฟสีดำเข้าสู่บ้านของเราแต่ทำไมไฟถึงไม่ติดอยู่ตลอดเวลาล่ะนั่นก็เพราะว่าบ้านของเรามีสิ่งที่เรียกว่าวงจรควบคุมการทำงานของไฟฟ้านั่นเองครับ
1: เริ่มจากวาดแปลนห้องของเรานะครับ

ติดตั้งถ่านแล้วต่อด้วยการติดตั้งหลอดไฟโดยเน้นที่ขาไฟข้างใดข้างหนึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรานำไฟไปสัมผัสกับอีกฝั่งหนึ่งไฟก็จะติดทันที

0: การทดลองแรกเป็นการจำลองการสร้างไฟฟ้าในรูปแบบที่1ก็คือการใช้พลังงานลมที่สามารถหมุนใบพัดกังหันลมซึ่งหมุนได้อยู่แล้วและใช้ติดตั้งกับแกนผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปหรือไดนาโมจิ๋วจนเมื่อมีลมพัดให้กังหันหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้าก็จะทำงานการหมุนจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าถ้าสแกนเข้าไปดูระหว่างที่กังหันลมหมุนการขดลวดก็จะเกิดประจุบวกและลบรอบๆและเมื่อหมุนไปสักพักประจุพวกนั้นก็จะวิ่งชนกันทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟในบ้านส่องสว่างโมเดลนี้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาก็จะมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยส่วนมากความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในบริเวณชายฝั่งบริเวณเกาะต่างๆในอ่าวไทยและทางภาคใต้ของประเทศมาถึงการทดลองที่2คือระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เรียกว่าวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าก็คือเส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปทั่วบ้านถ้าเกิดไฟฟ้าไหลได้ครบรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานเหมือนกับการทดลองที่เราใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามวงจรที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่วางเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้หากเราติดขาหลอดไฟไว้ฝั่งเดียวจะเห็นว่าหลอดไฟไม่สว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรแต่เมื่อเราเอาขาหลอดไฟไปแตะทั้งสองฝั่งไฟก็จะสว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรซึ่งในบ้านของเรามีการประยุกต์ใช้โดยให้สวิตช์ไฟเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเมื่อเราทำการปิดไฟสวิตช์ไฟก็ถูกยกขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อเรากดเปิดสวิตช์ไฟก็จะทำการเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งการต่อวงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี2แบบแบบแรกให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีรูเสียบปลั๊กหลายรูแต่มีสวิตช์ไฟแค่อันเดียวเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟอันนั้นรูปลั๊กทุกรูก็จะใช้ไม่ได้เลยเราเรียกว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบที่2ให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ไฟหลายอันซึ่งเมื่อเราปิดสวิตช์อันใดอันหนึ่งสวิตช์อันอื่นที่เปิดก็ยังทำงานอยู่เป็นเพราะวงจรที่ต่อกันแบบคร่อมไปมาเมื่อปิดสวิตช์อันหนึ่งก็จะมีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลไปอีกทางและครบวงจรเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานคำถามจากภาพที่เห็นเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานหรือแบบอนุกรมคำตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนของวงจรเท่ากันวงจรไฟฟ้าแบบนี้ถ้าสายไฟขาดแม้แต่เพียงเส้นเดียวจะมีผลให้วงจรเปิดทั้งวงจรทำให้หลอดไฟดับหมด
1: และนี่คือเรื่องของไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและประโยชน์มากมายเลยนะครับที่ช่วยอำนวยสะดวกสร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดเครื่องทุ่นแรงต่างๆให้กับมนุษย์นะครับแต่น้องๆสังเกตไหมครับว่าเทคโนโลยีรอบตัวเราเนี่ยล้วนแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับและนี่คือนาฬิกาที่ใช้ใส่ถ่านเพื่อดูเวลาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้หรือแม้กระทั่งวงการการแพทย์เองก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับโดยการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่นอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับไฟฟ้าก็ยังมีโทษด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเราไม่ระวังเนี่ยอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปจับไฟฟ้าด้วยมือเปล่าหรือว่าเวลาที่มือเราเปียกๆแล้วเราไปเสียบปลั๊กไฟก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนไฟช็อตหรือการโดนไฟดูดได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้น้องๆลองดูนะครับนี่แหละครับคือการโดนไฟดูดการโดนไฟช็อตน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับการโดนไฟดูดหรือไฟช็อตเนี่ยอาจทำให้ร่างกายของเราชาหรือว่าอวัยวะบางส่วนของเราเนี่ยอาจโดนเผาไหม้และถูกทำลายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสติและใช้อย่างระวังนะครับดึงปลั๊กทุกครั้งและปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ไฟฟ้าสร้างประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้อง
0: ๆคำถามพฤติกรรมไหนที่ไม่ช่วยประหยัดไฟระหว่างส ใส่ของร้อนแช่ไว้ในตู้เย็นกับดึงปลั๊กกาน้ำเมื่อน้ำร้อนแล้วคำตอบคือการแช่ของร้อนไว้ในตู้เย็นเพราะการนำเอาของร้อนจัดใส่เข้าไปในตู้เย็นทันทีทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้นตู้เย็นก็ต้องทำงานปรับอุณหภูมิข้างในตู้นานขึ้นเพื่อให้อุณหภูมิในตู้กลับมาเป็นปกติเป็นการสิ้นเปลืองไปอย่างมากบินค่าไฟมาทีก็จะแพงหูฉี่เลยทีเดียว

0: ยากลุกขาว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซมตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานและวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการ

ช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงกรนของพ่อเราดังเท่ากับเสียงอะไร
2: สวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
3: เสียงคนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
2: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ครับเสียงโค้ดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเหล่าสนาว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: ียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
1: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
2: ดี
1: โอเค

0: 108.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะเก้าสิบจุดสี่ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
2: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนคุณพ
1: ่อผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอแล้วก็เสียงฟ้าผ่า
3: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
2: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
1: ดี
2: งั้นไปกันเลย
1: ไป

0: 1.9 เดซิเบล
1: โอ้เยอะเนี่ยคราวนี้ก็ได้มาลุ้นกันแล้วว่าเสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกรนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีซิ

คือกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: นใจไหมครับใช่ครับ
1: จะให้น้องๆทั้ง2ทีมทำเสียงกลอนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: มาเลยจากลำคอพูดได้ไหม
2: เป็นไงเสียงลำคอหรือ
0: การในลำคอ
3: เอาปากด้วยอะในลำคอ
0: เสียงนี้ออกเลย
3: เลยใครก็ทำได
0: ้ถ้าทำเสียงดัง
2: ไอ้ดัง
0: จากลำคอมันต้องทำมันแล้วลอง
3: ทำแบบพัดเชยแบบนี้ดู
0: มือยาย
3: อาจจะหายใจเข้าห้าหกเจ็ดแปด
4: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนลงมา
1: อ่ะ

0: ลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3ดังขึ้นจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะ
1: อ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆเออ
0: ให
1: ้
0: เส
1: ีย
0: งมันหมูไหน
1: ใช่โชว์หน่อย
0: หนึ่งดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ
1: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
2: ง่ายๆไปเลย
0: เฮ้ยไม่เสียงดังแล้วนะ
3: ดังไหมน่ะดัง
2: เออง่ายดีกว่าเราบอกตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วก็ไปตรงนี้อีกก็ลูกบวก
4: ปล่อยฟ้า
0: น้องๆคะหมดเวลา
1: ตัดตัด
0: ตัดดีว่ามาบ้างหมดเวลาหมดเวลาน
1: ั่นแหละตั้งนั่นแหละจำลองการกรนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกรนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
0: เริ่มเลยลองทำดู
2: ทำเลยทำเลย
0: แล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
2: คือจะว่าเหมือนออก
1: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหัวไปข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: แล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
3: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกรนนี่นะกรนนี่น้องธนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: อืมพี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
3: ก็ใช้หมอนนั่นนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
2: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เรียกว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
3: เพราะว่ามันน่าจะ
4: ก็เพราะว่า
3: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
2: ใช่เขาก็เริ่มแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
3: เนาะแก้
2: วิธีแก้เหร
3: อก็จะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
3: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้
2: เจาะเข้าไปเราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
3: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอด
5: ผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
0: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

สรุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลัวเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะส่วนของคุณแม่น้องธนายังกลัวอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะง่วงนอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: กรณ์ที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามป่วนๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook แฟนเพจรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวกโพสิทีฟมากับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกันไกลแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเรขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเรขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเรขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเรขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเรขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเรขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ตามที่นะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันถ้า2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่2ปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่1ในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวาง3

0: ี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมี2คนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: ปากวางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเขียวมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้4อัน
0: วางวงกลมต่อกัน4อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหร
1: อเคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เคยยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นเหลี่ยมมาก่อนเป็นเสาแล้วก็ช้างเป็นเหลี่ยมใช้สี่เหลี่ยมเหมือนกัน
0: ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: วงเป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
1: ก็เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้กี่ต่อ
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วย
0: ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: วงกลมเกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยที่เชื่อระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะที่เชื่อวางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงที่เชื่อก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าที่เชื่อระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะที่เชื่อระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้งกับการระบายสีกันนะคะ

0: ห้องเรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

0: ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมเนี่ยมันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลืองหนึ่งอันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงลีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงลีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกัน

ของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูงรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุณคุณว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลขาคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วเอาไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะ2รูป3รูป4รูป5รูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวาง3เหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้3เหลี่ยมทั้งหมดกี่อัน1น่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่2เราวางได้อีกอัน

หนึ่งก็เป็น3อ่าน1 2 3 4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่า3เหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี้ยวางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวเนี้ยเหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งมันแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะ
ต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งๆขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะสี่ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆสองอันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนั้นสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเลขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับลูกช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองเห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี้ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลย
มาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบหนึ่งนะคะจะเห็น

ว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ปราสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอเคมาดูการต่ออีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลย
เวลาเราส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขา

0: ส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวนึงให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้เป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่า
1: ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะนะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลโอเปอเรเตอร์ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่โอเปอเรเตอร์แรกก็แล้วกันนะโอเปอเรเตอร์แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำโอเปอเรเตอร์มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะinput ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทำนะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับเจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อก
คำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะ run ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมาอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งาน operator ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and นะ if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าอินออกขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ
40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ10มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริงnot จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะ not จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะ อาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็ เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญาลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า helloส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัวพิกแรนดอมมาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลาฮัลโหลปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะฮัลโหล6ฮัลโหล4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้สเปซบาร์เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะสเปซบาร์ไปเราลองดูนะคะ Hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of o เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ Apple นะคะก็คือตัว A ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว A นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ APP ตัว P นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว P ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of
นะคะ Link Off อันนี้ใช้ Apple นะคะ Link Off อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ Apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ A P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ link off ถัดมานะคะก็จะเป็น apple contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ในคำว่า Apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว Bแสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะตัว B เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัว Operatormod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 26เหลือเศษก็คือ782ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49มอดกับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9มอดกับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า339ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวโอเปอเรเตอร์ mod นะคะถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ round ตัว round นะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่กว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว abs เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ลบ5นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะ
ได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชัน sin cos แทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะ log นะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะ floor floor นะคะ floor ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่า 0.5 หรือน้อยกว่า 0.5 นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดธงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่า 0.5 จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่า 0.5 จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็น floor เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ Make a Variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ my variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้าบาย1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variable อันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ hide variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน my block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ make a block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว

my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ input number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือบล็อกเราจะเพิ่มตัวที่เป็นลาเบลนะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็นforever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่ง when click ก็ walk เลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะต่อก่อนแล้ว walk ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับของการใช้งานเสียงนะคะปากกา video sensing นะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันเนี้ยเป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event Control Sensing Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project ตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze M-A-Z-E หลังจาก

เราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของแบ็กดรอปตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Maze Generator นะคะพิมพ์ M A Z E นะคะแล้วก็ G E N E R A T O R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอละ Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์จริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้สองถึง200เซลล์แต่ว่าไอตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจารย์ลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น triangle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะคะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซะ1 2 3 4 5 6นะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัวเล็กแทงกูล่าธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัวเล็กแทงกูล่าปุ๊บสามารถที่จะเป็นออร์โทโกนอลนะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็เจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอ Scratch เราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะอันนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมี with solution solution ก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดง solution ให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะ
เขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม

เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จําตําแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะ

พอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศรถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้เชนตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ look ค่ะนะให้ neck costume สลับ costume ด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็ค up arrow นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้ if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี้ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้เซนซิ่งค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ neck costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีอาจารย์เลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไปทัชชิ่งกับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไปทัชชิ่งสีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะก็จะใช้โมชั่นนะคะเชนy by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะคะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอาจารย์ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็คเซนซิ่งและการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศรเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ duplicate นะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ duplicate แล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวนี้ค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น down arrow นะคะแล้วก็ change y เนี่ย down ก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้ change 3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองอ่ะถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวจันย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate นะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow
นะคะอันนี้ left arrow เราไม่ได้ใช้เชนตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้เชน y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้เชน x by นะเชน x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็นเชน x นะคะแต่สีเนี่ยเป็นทัชชิ่งสีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะอ่ะดัพพลิเคตเอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะดัพพลิเคตเปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3คราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะเจ้าเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้ if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับ mouse pointer นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะ home buttonนะคะเพราะว่าตัวสไปรท์ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือ home button นะอาจารย์เลือกเป็น home button เลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับ home ตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้ say ค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะ home button นะคะสัมผัสกับ home button ให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

0: ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิต การติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้

0: ืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchidORCHID ORCHID แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โว้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทาน

0: พื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ลูก
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรแม่เหล็กจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อด้วยเรื่องของสารส้มช่วยให้น้ำสะอาดได้อย่างไร
2: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิคธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้ครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับน้องๆดูนะครับว่าแม่เหล็กอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรเห็นนะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอามาดูดเข็มหมุดอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กถูกไหมครับสามารถที่จะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่คราวนี้ผมจะมีวิธีสาธิตที่จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะครับก็เอาถุงพลาสติกซิปล็อกอย่างนี้นะครับ1ถุงพร้อมกับเอาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เอาค้อนนี่นะครับทุบแม่เหล็กนี่ให้ละเอียดนั่นเองนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับที่เราทุบละเอียดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับดูนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถดูดเข็มหมุดติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องๆพอที่คิดออกไหมครับว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กที่หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอย่างนี้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างไรนะครับวิธีก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราเอาแม่เหล็กที่มีอยู่นี้นะครับแม่เหล็กเนี้ยเราก็นำมาถูไปในทิศทางเดียวนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเราถูไปในทิศเดียวอย่างนี้ถูไปมาประมาณสัก 10-20 ครั้งนะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เหล็กนี้สามารถที่จะดูดเข็มหมุดกลับมาได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับเอาละครับดูพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่จากเมื่อกี้นี้ไม่สามารถที่จะดูดเข็มมาได้เลยนะครับคราวนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมครับว่าเมื่อเราทำให้แม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกได้อย่างไรพอนึกออกไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะทำให้แม่เหล็กนี้หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือว่าเราเอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเขย่านะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้เองจะทำให้ทิศทางการเรียงตัวของแม่เหล็กนี้นะครับไม่เป็นทิศทางแค่นี้เองก็จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กครับลองมาดูถ้าเรามาใส่ไว้ในถุงนี้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูดจะได้ว่าเราไม่สามารถที่จะดูดเข็มหมุดให้ติดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กอีกก็โดยที่นำแม่เหล็กนี้นะครับมาถูไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 10-20 ครั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ

0: การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไปแต่เมื่อเรานำแม่เหล็กไปถูจะทำให้การเรียงตัวของแม่เหล็กที่หมดสภาพไปแล้วกลับเป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงสามารถกลับมาดูดเหล็กได้ตามเดิมครับนี่ครับน้องๆจากการทดลองวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่าการที่แม่เหล็กจะดูดเหล็กได้นั้นจะต้องมีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องๆ อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนสมัยก่อนแกว่งสารส้มในน้ำก่อนที่จะนำมาดื่มหรือว่านำมาใช้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นมีคำตอบในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับสารส้มมีส่วนช่วยทำให้น้ำสะอาดได้โดยหน้าที่ของสารส้มคือทำให้ตะกอนเล็กๆนอนก้นโดยสารส้มจะไปช่วยทำลายหรือลดประจุไฟฟ้าของวัตถุที่ไม่ละลายน้ำทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนในที่สุดครับ
1: เราทราบหรือไม่ว่าในธงชาติไทยมีคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ไปดูกันเลยจากพระราชบัญญัติธงปีพุทธศักราช2522ธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของผืนธงตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีกว้างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ1ส่วนธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรง
2: ค์หรือพูดได้ง่ายๆนะครับว่าธงชาติไทยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนครับและถ้าปรับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะอยู่ที่2ต่อ3ครับผมซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธงชาติไทยไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนจะมีอัตราส่วนที่เหมือนเดิมเท่ากันตลอดครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นนะครับธงชาติในมือผมนะครับมีขนาดกว้าง20เซนติเมตรและยาว30เซนติเมตรซึ่งจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนอย่างต่ำของความกว้างต่อความยาวก็เป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับ
2: ส่วนธงชาติในมือผมนะครับกว้าง50เซนติเมตรยาว75เซนติเมตรครับถ้าพูดง่ายๆก็ยังคงเป็นอัตราส่วน2ต่อ3เช่นกันครับ
3: แม้กระทั่งธงชาติผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีความกว้าง42เมตรและความยาวถึง63เมตรก็แน่นอนครับอัตราส่วนอย่างต่ำก็ยังเป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับผม
2: อาจารย์ครับแล้วอัตราส่วนของธงชาติประเทศอื่นๆเขาเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยไหมครับ
3: อัตราส่วนธงชาติกว้างต่อยาว2ต่อ3เนี่ยถือว่าเป็นอัตราส่วนยอดนิยมเลยแหละนะเพราะจาก195ประเทศทั่วโลกมีถึง89ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 45.64% เลยทีเดียวแล้วรู้เปล่าอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วนเท่าไหร่เดาสิ
2: 2ต่อ3ผมว่ามันต้องเล็กกว่านี้ครับผมเดาเป็น1ต่อ2ครับผม
3: ถูกต้องเลยครับถูกแล้วอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วน1ต่อ2นะครับมี54ประเทศจาก195ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 27.69% เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลืออีก52ประเทศซึ่งคิดเป็น 26.67% ธงชาติประเทศเหล่านั้นใช้อัตราส่วนอื่นๆครับผมจากทั้งหมด195ประเทศเกือบจะทั้งหมดอัตราส่วนของธงชาติจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนเต็มแต่มี3ประเทศครับที่ใช้อัตราส่วนของธงชาติได้อย่างน่าสนใจเขียนครับ
2: ครับ
3: เราจำได้หรือเปล่าจำนวนที่เราไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เราเรียกจำนวนนั้นว่าอะไร
2: ขอตอบครับ
3: ตอบว่าอะไรครับ
2: จำนวนอัตตกยะครับ
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับครับยกตัวอย่างจำนวนอัตตกยะให้อาจารย์ฟังหน่อย
2: ค่าพายครับ
3: ถูกต้องครับ
2: ค่าอีครับผม
3: ถูกต้องครับ
2: รูท2ครับ
3: ถูกต้องครับ
2: รูท5อีก1ตัวครับ
3: ถูกต้องครับเย้
2: แล้วอาจารย์ถามถึงจำนวนอัตตกยะทำไมครับผม
3: ก็เพราะธงชาติ3ประเทศนั้นน่ะมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะ
1: ธงชาติประเทศแรกคือธงชาติประเทศอิหร่านมีลักษณะเป็นธง3สีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในแบ่งเป็นแถบสีเขียวสีขาวและสีแดงตามแนวนอนความกว้างแต่ละแถบเท่ากันธงชาติประเทศอิหร่านมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นดังนี้ธงชาติประเทศเนปาลเป็นธงชาติเดียวในโลกที่ไม่ได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นการรวมธงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2ผืนเข้าด้วยกันมีรูปดวงอาทิตย์และจันทร์เสี้ยวอยู่ภายในซึ่งในการสร้างธงชาติเนปาลจะมีทั้งหมด24ขั้นตอนผ่านการใช้วงเวียนและไม้บรรทัดและจากการสร้างธงชาติที่ซับซ้อนนี่เองทำให้ธงชาติประเทศเนปาลมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นจำนวนอัตตกยะที่ซับซ้อนดังนี้ Oh my god และธงชาติประเทศสุดท้ายที่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะคือธงชาติประเทศโตโกซึ่งมีอัตราส่วนเป็น1ต่อฟี โดยที่ฟีมีค่าเป็น1บวกสแควร์รูท5ส่วน2มีค่าประมาณคือ 1.61803 เราเรียกอัตราส่วน1ต่อฟีนี้ว่าอัตราส่วนทองหรือ Golden Ratio และสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้อัตราส่วนนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมทองหรือ Golden Rectangle ซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สวยที่สุด
2: และนี่คือคณิตศาสตร์ในธงชาติครับ
3: เห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่จริงๆ
2: เพราะอะไรครับ
3: เพราะทุกวัน
2: มันเม็ดมาก

0: ลงด้วยนะครับ
1: แซฟตี้โฟโฮ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับแซฟ Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้แซฟที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
5: ไบโอเย่ตอนมารู้จักวานกันเถอะ
6: น้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวานไหมครับ
7: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลัง
6: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวานที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
7: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
6: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
7: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
6: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
7: เลือด
6: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวาฬเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวาฬเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวาฬเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
7: จมูก
6: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวาฬพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ย
7: oh.
6: นั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายื่นๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมาอยู่บนหัวนี
7: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
6: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเรา

0: อยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสู่อากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้ง
1: มัน
0: เป็นไงฮะ
1: เมื่อยคอ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่าประวานรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
2: ขึ้นมาแบบสง่างาม
0: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
2: อ๋อครีบ
0: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู
2: ่เป็นกระดูกนิ้วครับ
0: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
2: ้พี่แทนครับแล้วทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรเหรอครับ
0: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวครับ
2: เป็นเขี้ยว
0: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวน้ำกินจับเพนกวินกินอย่างเงี้ย
2: เพนกวิน
0: ยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชรฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหนงๆออกมา
2: ใช่ครับแล้วมันโอมพินอคคิโอแล้วในปาก
0: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่2ครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
2: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ครับ
0: ใช่ครับ
2: เอามาแปรง
0: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
2: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
2: แพลงก์ตอน
0: ต้องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
2: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
0: อันนั้นมันรีดผ้าครับเอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเลยครับ
0: ครับผมและ3
2: ได้รู้ว่าฟันของปลาวาฬเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
0: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวาฬถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวาฬเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับคุณครูไอซ์ค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3ค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้จากการทำกิจกรรมไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนนักเรียนคะคุณครูมีคำถามถามว่าแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไรคะกลุ่ม2ค่ะแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไร
1: เป็นแท่งมี2สีค่ะ
0: เป็นแท่งใช่ไหมคะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วมีลักษณะอย่างไรอีก
1: มีสีสองสีค่ะ
0: มีสีสองสีมีสีอะไรบ้างคะ
1: สีน้ำเงินกับสีแดงค่ะ
0: มีสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วนอกจากสีน้ำเงินกับสีแดงยังมีอะไรอีกไหมคะ
1: ตัวอักษรค่ะ
0: ตัวอักษรอะไรบ้างคะ
1: S กับ N ค่ะ
0: S กับ N ใช่ไหมคะแล้วฝั่งไหนมีตัวอักษรอะไรคะสีแดงมีตัวอักษรอะไรเอ่ย
1: ตัว N ค่ะ
0: ตัว N แล้วเงิน
1: ตัว S
0: โอเคค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะมาดูนะคะก็คือลักษณะของแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กมีลักษณะเป็นแท่งด้านหนึ่งมีตัวอักษร N ด้านหนึ่งมีตัวอักษร S นั่นเองค่ะอะไรค่ะนักเรียนทิศที่นักเรียนรู้จักมีทิศอะไรบ้างขอกลุ่ม3ใช่ไหมคะขอกลุ่ม3นักเรียนรู้จักทิศอะไรบ้าง
2: ทิศเหนือ
0: มีทิศเหนือที่อะไรอีกคะ
2: ทิศใต้ค่ะ
0: ทิศใต้ที่อะไรคะ
2: ทิศตะวันออก
0: ทิศตะวันออก
2: ทิศตะวันตก
0: ทิศตะวันตกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะทิศที่นักเรียนรู้จักนะคะก็จะมีทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือและทิศใต้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนมีคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าปลายแท่งแม่เหล็กที่มีตัวอักษร N และ S เกี่ยวข้องกับทิศหรือไม่อย่างไรเกี่ยวไหมคะไหนใครจะตอบเป็นตัวแทนตอบให้หน่อยกลุ่ม3ใช่ไหมฟังคำตอบของกลุ่ม3นะคะกลุ่มอื่นดูสิคะว่าเราคิดเหมือนกับเพื่อนไหม
3: เกี่ยวข้องครับ
0: เกี่ยวข้องอย่างไร
3: ตัว N เป็นทิศเหนือครับตัว S เป็นทิศใต
0: ้เพื่อนบอกว่าเกี่ยวข้องก็คือตัว N เป็นทิศเหนือตัว S เป็นทิศใต้แล้วเพื่อนกลุ่มอื่นล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมหรือเห็นแตกต่างเห็นด้วยไหมคะมีเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากกิจกรรมในวันนี้นะคะจากที่เพื่อนได้ตอบว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะคะจากกิจกรรมวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่2ขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศและลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศได้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้นั่นก็คือเข็มทิศนั่นเองค่ะสำหรับวิธีทำในกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ข้อก็คือข้อที่7และข้อที่8นะคะโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำไปทีละข้อเดี๋ยวในช่วงแรกนะคะเราจะมาทำในข้อที่7กันก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำข้อที่7พร้อมกันนะคะว่าวิธีทำข้อที่7เขาให้ทำอะไรบ้าง

สำหรับข้อที่7นะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กนะคะว่าขั้วแม่เหล็กมีขั้วอะไรบ้างนะคะแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะของขั้วแม่เหล็กกับทิศนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในข้อที่7นี้นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะโดยคุณครูมีคำถามนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำกันไปนักเรียนเข้าใจในการทำวิธีทำ

0: ไหมนักเรียนคะนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดกลุ่ม5ค่ะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดคะ
1: ของขั้วแม่เหล็กครับ
0: เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กกับอะไรคะ

ด้วยปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพิษนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากแหล่งข้อมูลใดคะนักเรียนจะต้องนำแหล่งข้อมูลใดมาพูดคุยเอ่ยจำได้ไหมคะเราจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กแล้วก็ทิศใช่ไหมคะนักเรียนจะนำข้อมูลอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนภายในกลุ่มคะนำข้อมูลมาจากที่ไหนจากแหล่งใดได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางได้ไหมคะตอบได้ไหมคะถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลในแหล่งใดนะคะนักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้สังเกตการวางตัวของแท่งแม่เหล็กกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เทียบกับทิศนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากชั่วโมงที่แล้วนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กกับทิศว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรพอเข้าใจไหมคะนักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันก่อนนะคะว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะ1 นะคะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศให้กับนักเรียนค่ะและข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยช่วยเหลือในการฝึกให้นักเรียนใช้หลักฐานมาสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนค่ะและบทบาทของนักเรียนนะคะก็คือมีดังนี้ค่ะ1ค่ะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศและ2ค่ะให้นักเรียนใช้หลักฐานมาสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของตนเองนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนปลายทางค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะในการอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศนะคะเมื่อนักเรียนอภิปรายภายในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายอีก1ครั้งค่ะนักเรียนพร้อมมั้ยคะนักเรียนปลายทางพร้อมมั้ยคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอภิปรายผลกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางก็อภิปรายภายในกลุ่มเรียบร้อยคะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลพร้อมกันนะคะนักเรียนคะจากผลการรวบรวมข้อมูลแม่เหล็กมีการวางตัวในทิศใดขอกลุ่ม5กลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม4ยกมือก่อนค่ะแม่เหล็กมีการวางตัวในทิศใดคะ
1: ทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าทิศเหนือกับทิศใต้เพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะก็คือหากนำแท่งแม่เหล็กมาแขวนให้แกว่งอย่างอิสระแม่เหล็กจะมีการวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายแท่งแม่เหล็กขั้วใดชี้ไปทางทิศเหนือและปลายแท่งแม่เหล็กขั้วใดชี้ไปทางทิศใต้เอ่ยขอให้กลุ่ม2บ้างได้ไหมคะให้เพื่อนตอบบ้างนะคะมี2คำตอบนะคะแม่เหล็กขั้วใดชี้ไปทางทิศเหนือเอ่ยคำตอบแรก
1: ตัว N ค่ะ
0: ทิศปลายแม่เหล็กที่มีสัญลักษณ์ N ชี้ไปทางทิศเหนือใช่ไหมคะคำถามที่2ปลายแท่งแม่เหล็กขั้วใดที่ชี้ไปทางทิศใต
1: ้ตัวอักษร S
0: ปลายที่มีตัวอักษร S ชี้ไปทางทิศใต้นะคะมาดูคำตอบกันค่ะนักเรียนคะคำตอบก็คือปลายแท่งแม่เหล็กด้านที่มีตัวอักษร N เป็นขั้วเหนือชี้ไปทางทิศเหนือและปลายแท่งแม่เหล็กด้านที่มีอักษร S เป็นขั้วใต้ชี้ไปทางทิศใต้นั่นเองค่ะนักเรียนคะด้านที่ชี้ไปทางทิศเหนือเรียกว่าขั้วเหนือเป็นปลายด้านที่มีตัวอักษร N หรือ Northซึ่งคำว่า north ในภาษาอังกฤษแปลว่าทิศเหนือส่วนด้านที่ชี้ไปทางทิศใต้เรียกว่าขั้วใต้เป็นปลายด้านที่มีตัวอักษร s หรือ south ซึ่งคำว่า south ในภาษาอังกฤษนะคะก็แปลว่าทิศใต้นั่นเองนะคะนักเรียนคะจากที่ถามคำถามตอบคำถามไปก่อนหน้านี้แล้วนักเรียนพอที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กและทิศได้อย่างไรนักเรียนคะนักเรียนจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแม่เหล็กและทิศได้อย่างไรบ้างได้ไหมคะแม่เหล็กปลายด้านไหนที่ชี้ไปทางทิศเหนือปลายด้านไหนที่ชี้ไปทางทิศใต้ขอกลุ่ม5เมื่อกี้ที่ตอบมานักเรียนพอจะเชื่อมโยงขั้วแม่เหล็กกับทิศได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่ะขั้วไหนของแม่เหล็กเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าแม่เหล็กมีกี่ขั้วนะคะ
2: 2ค่ะ
0: 2ขั้วคือขั้วอะไรกับขั้วอะไรบ้าง
2: ขั้วเหนือและขั้วใต้ค
0: ่
2: ะ
0: มีขั้วเหนือกับขั้วใต้ขั้วเหนือชี้ไปทางทิศไหนคะขั้วเหนือชี้ไปทางทิศไหนคะขั้วเหนือมีสัญลักษณ์อะไรเอ่ย
2: ตัว N ค่ะ
0: ตัว N แสดงว่าด้านที่เป็นขั้วเหนือที่มีสัญลักษณ์ N ชี้ไปทางทิศไหน
2: เหนือค
0: ่
2: ะ
0: ชี้ไปทางทิศเหนือใช่ไหมคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือขั้วใต้ใช่ไหมคะมีสัญลักษณ์อะไรอยู
2: ่ S ค
0: ่
2: ะ
0: มี S อยู่ใช่ไหมคะแล้วขั้วใต้ชี้ไปทางทิศไหนคะชี้ไปทางทิศใต้ใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะขั้วแม่เหล็กและทิศมีความสัมพันธ์กันดังนี้นะคะก็คือหากนำแท่งแม่เหล็กมาแขวนให้แกว่งได้อย่างอิสระขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอและขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราก็ทำกิจกรรมในข้อที่7เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมในข้อที่8โดยให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำพร้อมกันในข้อที่8ได้ไหมคะถ้าได้นะคะเราไปอ่านวิธีทำในข้อที่8นะคะว่า เขาให้ทำอะไรบ้าง
3: สังเกตรูปเข็มทิศและเขียนอันว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ทำพิธีของทิศพร้อมใช้หลักฐานสนับสนุนบันทึกกฎและรุ่นนำเสนอพร้อมรับฟังข้อเสนอและจากรุ่นนำ
0: สำหรับข้อที่8นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตเข็มทิศใช่ไหมคะพอนักเรียนสังเกตเข็มทิศแล้วนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายนะคะว่าสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนะคะเขาทำมาจากอะไรนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและออกมานำเสนอโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนนะคะว่านักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ใช้ทำเข็มทิศนักเรียนก็เขียนอธิบายและออกมานำเสนอพร้อมใช้หลักฐานมาสนับสนุนด้วยนะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวถ้าพอเข้าใจมาตรวจสอบความเข้าใจอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำไปนะคะนักเรียนคะในข้อที่8นี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรขอให้กลุ่ม2บ้างได้ไหมคะนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรเอ่ย
1: รูปค่ะ
0: สังเกตอะไรนะคะ
1: รูปค่ะ
0: รูปของอะไร
1: เข็มทิศ
0: รูปของเข็มทิศใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะสังเกตเข็มทิศจริงๆก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีเข็มทิศจริงๆนักเรียนก็สังเกตจากรูปของเข็มทิศก็ได้นะคะโดยที่สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตเข็มทิศนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อนักเรียนสังเกตเข็มทิศแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและนำเสนอเกี่ยวกับอะไรนักเรียนจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับอะไรคะกลุ่ม4ค่ะ
1: สิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศครับ
0: เพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่นำมาใช้ทำเข็มของเข็มทิศใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายและพูดนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนจะต้องเขียนและพูดอย่างไรจึงจะน่าเชื่อถือคะกลุ่ม3ค่ะต้องเขียนและพูดอย่างไรให้ข้อมูลของเราน่าเชื่อถือ
4: ใช้หลักฐานมาสนับสนุนครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้หลักฐานมาสนับสนุนถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนถูกต้องใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยไหมคะนักเรียนจะต้องเขียนและพูดโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะซึ่งการนำหลักฐานมาสนับสนุนนะคะก็จะทำให้ข้อมูลที่นักเรียนได้นะคะมีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนักเรียนคะหากเพื่อนมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลนักเรียนควรทำอย่างไรคะนักเรียนควรทำอย่างไรตอบได้ไหมคะเมื่อเรานำเสนอออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนมีข้อโต้แย้งหรืออาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะที่มีเหตุผลนะคะนักเรียนควรทำอย่างไรนะคะขอกลุ่ม3ควรทำอย่างไรเอ่ย
2: รับฟังข้อเสนอจากผู้ฟังค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะ
5: เห็นด้วยค
0: ่
5: ะ
0: เห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะแล้วค่ะนักเรียนคะหากเพื่อนมีข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเลยนะคะนักเรียนจะต้องรับฟังสิ่งที่เพื่อนโต้แย้งหรือเสนอแนะมานะคะพร้อมกับพิจารณาว่าข้อโต้แย้งของเพื่อนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลหรือไม่และหากมีเหตุผลนักเรียนควรยอมรับและนำไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไปค่ะและนี่นะคะก็คือการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนคะพอนักเรียนทำกิจกรรมในข้อที่8เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลนักเรียนจะต้องบันทึกผลในหน้าที่60ค่ะนักเรียนลองเปิดไปที่หน้าที่60ค่ะ ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปในใบงานหน้าที่60ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางเปิดแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกนะคะพอนักเรียนสังเกตเข็มทิศแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกสิ่งที่นักเรียนสังเกตในส่วนนี้ในข้อที่4นะคะการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนะคะในส่วนนี้นักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนนี้นักเรียนจะต้องบันทึกอย่างไรสำหรับในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึก2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนแรกนักเรียนจะต้องบันทึกสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศว่าคืออะไรนะคะในส่วนนี้นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปในส่วนแรกได้เลยนะคะต่อมาส่วนที่2นะคะก็คือหลักฐานที่สนับสนุนคืออะไรนักเรียนใช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนคำตอบในส่วนที่1นักเรียนก็เขียนหลักฐานที่นักเรียนใช้ลงไปนะคะว่าใช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนคำตอบในส่วนที่1นะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนมาดูในส่วนของแบบประเมินตนเองก่อนนะคะก่อนที่จะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะในแบบประเมินตนเองเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องประเมินตนเองในข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่4และข้อที่5ในหน้าที่62นะคะในข้อที่4ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของขั้วแม่เหล็กกับทิศได้นะคะส่วนข้อที่5นักเรียนจะต้องพูดอธิบายสิ่งของใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะในข้อที่4และข้อที่5นี้นะคะนักเรียนลองพิจารณาตัวเองว่านักเรียนทำได้อยู่ในระดับใดถ้านักเรียนทำได้ดีแสดงว่านักเรียนจะต้องระบายกี่ดาวคะ3ดาวทำได้บ้างนักเรียนจะต้องระบายกี่ดาวเอ่ย2ดาวแต่ถ้ายังทำได้ไม่ดีนักเรียนจะต้องระบายกี่ดาว1ดาวนะคะส่วนในช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นนักเรียนลองพิจารณาตัวเองว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนทำดีไหมถ้ายังทำไม่ดีก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะว่านักเรียนจะคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปนั่นเองค่ะนักเรียนพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะไปสังเกตลักษณะของเข็มทิศกันนะคะว่าเข็มของเข็มทิศนะคะเขาทำมาจากสิ่งใดนักเรียนก็ลองไปสังเกตเข็มทิศนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตเข็มทิศกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะก็ได้สังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางออกมานำเสนอผลการสังเกตของนักเรียนนะคะเอาละค่ะกลุ่มไหนจะออกมานำเสนอผลการสังเกตบ้างคะขอเลือกเป็นกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะส่งตัวแทนยืนตรงนี้เลยค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนักเรียนปลายทางฟังเพื่อนด้วยนะคะเอาละค่ะเชิญค่ะ
1: เข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กเนื่องจากการสังเกตของเข็มของเข็มทิศครับมีการวางตัวในทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าสิ่งที่ทำเข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กใช่ไหมคะก็คือเพื่อนสังเกตว่าผลการสังเกตของเพื่อนก็คือสังเกตว่าเข็มของเข็มทิศมีการวางตัวในแนวทิศเหนือกับทิศใต้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะใช้หลักฐานอะไรมาคะ
1: เมื่อชั่วโมงที่แล้วครับ
0: เมื่อชั่วโมงที่แล้วก็คือใช้หลักฐานจากเข็มทิศแล้วก็ข้อมูลจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ เมื่อชั่วโมงที่แล้วหนูสังเกตอะไรไปคะ
1: แม่เหล็กครับ
0: สังเกตแนวการวางตัวของแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วแม่เหล็กเขามีการวางตัวในแนวทิศไหนคะ
1: ทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: ทิศเหนือและทิศใต้ทำให้หนูคิดว่าเข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กลุ่มอื่นได้คำตอบแบบเดียวกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีข้อเสนอแนะให้เพื่อนไหมคะมีไม่เอ่ยมีข้อโต้แย้งไหมคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะก็ปรบมือให้กับกลุ่ม4ด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาอภิปรายผลกันนักเรียนนะคะอยากถามว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรบนเข็มทิศบ้างสังเกตเห็นอะไรเอ่ยบนเข็มทิศตัวอักษรเห็นเข็มของเข็มทิศเห็นตัวอักษรใครจะตอบขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะขอให้กลุ่ม1ได้ตอบบ้างนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ย
2: ตัวอักษรครับ
0: ตัวอักษรเห็นตัวอักษรอะไรบ้างเอ่ย
2: n
0: มีตัว n
2: s
0: มีตัว S มีตัว
2: e.
0: อะไรคะตัว E
2: W ค่ะ
0: และตัว W คนอื่นเห็นอะไรอีกบ้างคะเมื่อกี้กลุ่ม3ยกมือใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเห็นอะไรนะคะพอสังเกตเข็มทิศแล้วเพื่อนบอกว่าเห็นตัวอักษรแล้วกลุ่ม3เห็นอะไรอีกคะ
3: เข็มของเข็มทิศครับ
0: เห็นเข็มของ

0: เข็มทิศใช่ไหมคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ทิศตะวันออกที่เป็นสัญลักษณ์ตัว E ทิศตะวันตกที่เป็นสัญลักษณ์ W ทิศเหนือที่เป็นสัญลักษณ์ N ทิศใต้ที่เป็นสัญลักษณ์ S นะคะและมีเข็มอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นบนเข็มทิศใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเข็มของเข็มทิศทำมาจากสิ่งใดขอให้กลุ่ม2ได้ตอบบ้างได้ไหมคะเข็มของเข็มทิศทำมาจากสิ่งใด
1: แม่เหล็กค่ะ
0: ทำมาจากแม่เหล็กเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะก็คือเข็มของเข็มทิศทำมาจากแม่เหล็กนั่นเองค่ะนักเรียนมีหลักฐานใดมาสนับสนุนคำตอบของนักเรียนคะตอบจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปก็ได้นะคะนักเรียนใช้หลักฐานใดมาสนับสนุนเอ่ยกลุ่ม4ค่ะใช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนคะ
1: จากชั่วโมงที่แล้วครับ
0: ใช้หลักฐานจากชั่วโมงที่แล้วข้อมูลจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้สังเกตอะไรไปนะคะ
1: แม่เหล็กครับ
0: สังเกตแนวการวางตัวของแม่เหล็กไปใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะหลักฐานที่ใช้สนับสนุนคําตอบนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะก็คือนักเรียนอาจจะใช้หลักฐานก็คือเข็มของเข็มทิศนะคะจะวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอซึ่งเหมือนกับผลการทำกิจกรรมที่แท่งแม่เหล็กจะวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะโดยเข็มของเข็มทิศด้านหนึ่งซึ่งป้ายสีไว้หรือมีลักษณะเป็นหัวลูกศรเป็นขั้วเหนือของแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอและป้ายอีกด้านหนึ่งจะเป็นขั้วใต้ของแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือหลักฐานที่นักเรียนใช้มาในการสนับสนุนนะคะนักเรียนคะในหน้าที่60นะคะนักเรียนคนใดที่บันทึกไม่เสร็จก็บันทึกให้เสร็จนะคะแล้วนำไปและนำมาส่งกับคุณครูนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคนใดที่ยังบันทึกไม่เสร็จบันทึกให้เสร็จนะคะแล้วนำไปส่งให้กับคุณครูปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกนักเรียนบันทึกอย่างไรนะคะก็คือสิ่งที่ใช้ทำเข็มของเข็มทิศคืออะไรเอ่ยคือแม่เหล็กนะคะซึ่งหลักฐานที่สนับสนุนก็คือเข็มของเข็มทิศจะวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอซึ่งเหมือนกับผลการทำกิจกรรมนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้สังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กไปนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนได้ดังนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วอยากจะให้นักเรียนนะคะลองสรุปกิจกรรมหลังจากที่ได้ทำไปในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้สังเกตเข็มของเข็มทิศนะคะว่าทำมาจากสิ่งใดแล้วให้เหตุผลมาแล้วนะคะนักเรียนลองสรุปกิจกรรมด้วยตัวเองก่อนได้ไหมคะมีนักเรียนคนไหนจะลองสรุปกิจกรรมให้เพื่อนได้ฟังบ้างคะกลุ่มไหนเอ่ยขอตัวแทนเดี๋ยวคุณครูช่วยขอตัวแทนได้ไหมคะขอเป็นกลุ่ม4เป็นผู้หญิงบ้างได้ไหมเอ่ยจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าแม่เหล็กมีกี่ขั้ว
1: 2ขั้ว
0: เพื่อนบอกว่าแม่เหล็กมี2ขั้วมีขั้วอะไรบ้าง
1: ขั้วใต้กับขั้วเหนือค่ะ
0: มีขั้วเหนือกับขั้วใต้ใช่ไหมคะแล้วปลายด้านใดของแท่งแม่เหล็กชี้ไปทางทิศเหนือคะขั้วไหนของแม่เหล็กที่ชี้ไปทางทิศเหนือ
1: ตัวอักษร N ค่ะ
0: ตัวอักษร N ก็คือขั้วเหนือใช่ไหมคะแล้วปลายด้านใดของแท่งแม่เหล็กหรือขั้วใดของแท่งแม่เหล็กชี้ไปทางทิศใต้คะ
1: S
0: ปลายด้านที่มีตัวอักษร S ใช่ไหมคะก็คือขั้วใต้ชี้ไปทางทิศใต้ใช่ไหมคะแล้วจากการที่ได้ทำกิจกรรมในวันนี้แม่เหล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำอะไรได้บ้างคะ
1: ชี้ทิศทางได้ค่ะ
0: ชี้ทิศทางได้ใช้ทำอะไรได้คะ
1: ดู
0: อะไรที่บอกทิศทางเราได
1: ้เข็มทิศค่ะ
0: ใช้ทำเข็มทิศได้ใช่ไหมคะนักเรียนคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะที่เพื่อนสรุปมาเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือสรุปได้ว่าแม่เหล็กมี2ขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้ซึ่งแม่เหล็กขั้วเหนือจะชี้ไปทางทิศเหนือแม่เหล็กขั้วใต้จะชี้ไปทางทิศใต้เสมอสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำเข็มทิศเพื่อบอกทิศต่างๆได้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นสรุปผลการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่1ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน3อย่างค่ะคืออย่างที่1แม่เหล็กอย่างที่2เชือกฟางและอย่างที่3นะคะใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศหน้าที่65ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิต

0: ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ้ต
2: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับเวลานะคะ